ุกธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวร

ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศ

บดีผู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้า

จนเป็นผู้ปราศจาก

Yeah.

อุบัติทวันตราย

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและรับสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่19ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมจำนวน54คนจาก40โรงเรียนโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้ชี้แจงภาพรวมหลักสูตรของโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและแนะนำแนวทางการนำสื่อไปบูรณาการต่อยอดในโรงเรียนพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้สมุดบันทึกความดี3 to 1เพื่อ นำไปฝึกกิจวัตรความดีให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวสุพิชยาจิตลักษมีการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติได้มาถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินโครงการที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลคุณภาพโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีการศึกษา2568เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำไปปรับใช้ในสถานศึกษาส่วนในช่วงท้ายของงานมีพิธีมอบโลกเกียรติยศรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระนภัสกรขันติกโรรองประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้มอบโล่รางวัลประเภทโรงเรียนต้นแบบศิลธรรมดีเด่นรางวัลชมเชยระดับชาติประจำปีการศึกษา2568ให้แก่โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติจากนั้นได้เมตตาแสดงธรรมและมอบโอวาทเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมการสัมมนาโดยบรรยากาศตลอดการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะผู้บริหารและคณะครูให้ความสนใจและพร้อมที่จะนำโครงการกลับไปประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนของตนเองโดยจังหวัดนครราชสีมาได้มอบสื่อโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้แก่สมุดบันทึกความดี3 to 1จำนวนกว่า 6,000 เล่มค่ะวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกช

นทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งในต่างแดนค่ะโดยในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสว่างตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5โดยมีพระสมุรวีธรรมธิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์กัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าวัสสิกะสาดกโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรศรีวรักษ์โทเพ็งรัตนสิงห์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุณวงศ์และกัลยาณมิตรคำเสาธรรมวงศาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายหลอดไฟโดยมีกัลยาณมิตรเกตแก้วพระเมืองกัลยาณมิตรจินดาและกัลยาณมิตรสุสาดาสุทธาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรอังเซงนำกัลยาณมิตรโงสีเกตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์และกัลยาณมิตรมณีไลจันทราศีได้นำสาธุชนทุกท่านน้อมถวายเทียนพรรษาหลอดไฟและถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระซีดีขันติสุโภได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมทั้งยังได้แสดงธรรมโดยท่านได้น้อมนำหลักธรรมมาถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติซึ่งงานบุญนี้ถือเป็นศูนย์รวมใจที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ของชุมชนชาวพุทธในต่างประเทศให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีตักบาตรพร้อมทั้งถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเพื่อสืบสานประเพณีไทยในต่างแดนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานภาคพื้นโอเชเนียเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์รวม5รูปได้นำสาธุชนประกอบพิธีตักบาตรถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนณบริเวณซิดนีย์ไทยทาวน์ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกือบ100คนที่มาร่วมงานด้วยความศรัทธาโดยบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบร่มเย็นคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นเวลา10นาทีเพื่อกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและอากาศที่เย็นสบายของนครซิดนีย์สร้างความเบิกบานและความสงบภายในใจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนจากนั้นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรวรรณรัตน์มาเงาและกัลยาณมิตรเกษณิตสิริมาศเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วน

รัตโนได้เมตตากล่าวให้โอวาทและแสดงธรรมเทศนาเพื่อเป็นกำลังใจแก่เหล่านักสร้างบารมีในต่างแดนในการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามสร้างความปลื้มปิติและอิ่มเอมใจให้กับทุกคนที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom02.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นักสร้างบารมีต้องเป็นผู้มีใจจรดจดจ่ออยู่กับการสร้างบารมีเท่านั้นไม่ส่งใจไปที่อื่นอันเป็นสาเหตุที่จะทำให้อสวะกิเลสเข้ามาอยู่เหนือจิตใจได้ต้องคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทำอย่างไรบารมีของเราจึงจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ดวงบุญในตัวขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างไรใจของเราจะหยุดได้สนิทจนกระทั่งสามารถเข้าถึงธรรมได้วันทั้งวันต้องเป็นไปเพื่อการเพิ่มเติมบุญให้กับตัวเราเอง

ได้ต้องตั้งใจกันอย่างนี้ทีเดียวนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในสิริมาวิมานความว่าทิสวามุนิงมุทิตะมนัมหิปีนิตาตถาคตังนรวรธรรมสารถิงตันหัตถิทังกุสลรตังวินัยกังวันธามหังปรมหิตานุกรรมปกังฉันเป็นผู้เคารพในพระบรมศาสดาครั้นได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธมุนีแล้วก็ปลื้มใจอิ่มเอิบขอถวายบังคมตถาคตผู้เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกทรงตัดตัณหาเสียได้ทรงยินดีในกุศลธรรมผู้ทรงแนะนำให้ประชุมชนพ้นทุกข์ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งถ้อยคำมันเป็นภาษิตนี้เนี่ยเป็นถ้อยคำที่เปล่งออกจากปากของเทพธิดาองค์หนึ่งผู้มีจิตใจเลื่อมใสหนักแน่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีประมาณที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางสว่างแห่งชีวิตให้กับตนเองเทพธิดานี้อดีตก็คือนางสิริมาผู้เลอโฉมการสร้างบารมีของนางสิริมานั้นเป็นเรื่องที่น่ายกย่องสรรเสริญยิ่งนักหลังจากที่นางได้ใช้ชีวิตผิดพลาดมาก่อนด้วยความที่ตนเองเป็นหญิงงามเมืองไม่เคยมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลยไม่รู้บาปบุญคุณโทษใช้ชีวิตไปวันๆเพื่อการสั่งสมทรัพย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่สนใจการสั่งสมบุญจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องหลังนางก็มาเกี่ยวพันกับอุตตราอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นอริยสาวิกาผู้มีดวงตาเห็นธรรมอุตตราอุบาสิกานั้นปรารถนาที่จะสร้างบารมีในช่วงที่เข้าพรรษาจึงได้ว่าจ้างนางสิริมาให้เข้าไปอยู่ในเรือนเพื่อปรนิบัติสามีแทนหลังจากที่เข้าไปแล้วนางก็ลืมตัวคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของเรืองจึงหาทางกลั่นแกล้งอุตราอุบาสิกาด้วยวิธีต่างๆนานาแต่ก็ได้รับการให้อภัยตลอดเวลาท้ายที่สุดเมื่อทั้งสองคนเข้าใจกันดีแล้วนางสิริมาก็ได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลชีวิตของนางก็เปลี่ยนไปมีความเคารพในพระรัตนตรัยมากมีความเลื่อมใสที่ไม่คลอนแคลนจึงยุติชีวิตที่เคยผิดพลาดมาก่อนแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญไม่ขาดเลยตั้งแต่บัดนั้นมานี่ก็เป็นเรื่องย่อที่หลวงพ่อเกริ่นมาให้ลูกๆฟังก่อนนะจ๊ะแต่ที่หลวงพ่อจะเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องราวหลังความตายของนางไปแล้วเป็นผลแห่งการสร้างบารมีของนางตั้งแต่นางสิริมาบรรลุธรรมแล้วก็เลิกอาชีพหญิงงามเมืองได้ตั้งสลากพัดถึง8กองทุกๆวันน้อมถวายกับพระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาจะมีภิกษุจำนวน8องค์มารับบิณฑบาต

ที่บ้านนางสิริมาทุกๆวันและตัวของนางเองก็จะลงมาถวายกับมือของตนเองพร้อมกับกล่าวอาราธนานิมนต์ให้พระคุณเจ้ามาเป็นเนื้อนาบุญให้ท่านรับพระตาหารรับเนยใสนมสดเป็นต้นแล้วก็จะใส่จนเต็มบาตรของที่นางใส่ถวายกับภิกษุรูปหนึ่งเป็นของที่เพียงพอกับพระถึง3หรือ4รูปทีเดียวคราวที่นางสิริมาถวายอาหารที่ประณีตอย่างนี้เป็นที่กล่าวขลานและอนุโมทนาในหมู่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่านางสิริมานั้นรูปกายก็สวยงามจิตใจก็รักในบุญเมื่อพรรณนามากเข้ามากเข้าทำให้ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความรักในนางขึ้นได้เดินทางไกลมาเพื่อจะไปยนต์โฉมเมื่อพบแล้วก็กลับไปนอนกลัดกลุ่มรำพึงถึงอุบาสิกาสิริมาอยู่ในกุฏิในเย็นวันนั้นเองสิริมาก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันพระบรมศาสดาทรงทราบข่าวนั้นก็เสด็จไปในที่ที่หมู่ชนเอาสรีระของนางไปไว้ปรารภเหตุนั้นแสดงธรรมว่าพวกท่านทั้งหลายจงดูสังขารร่างกายนี้เถิดแม้สวยงามสักปานใดก็ไม่ได้เที่ยงแท้ถาวรสิ่งที่เที่ยงแท้มั่นคงก็คือบุญที่จะติดตามไปในภพเบื้องหน้าเมื่อพระบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาอย่างนี้จบแล้วพระภิกษุหนุ่มที่แอบหลงรักนางสิริมาก็คลายความรักได้สามารถทำใจหยุดใจนิ่งจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ฝ่ายสิริมาวาสิกานั้นหลังจากที่ละจากโลกนี้ไปแล้วด้วยอนุภาพแห่งการสร้างบารมีและกลับตัวกลับใจในบ้านปลายชีวิตได้ส่งผลให้นางไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมานารดีชั้นที่5มหาวิมานของเทพกัญญาสิริมาก็สว่างสวยรุ่งเรืองโชติช่วงเดรัศมีอันไม่มีประมาณเมื่อสิริมาเทพกัญญาเห็นมหาทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วก็ตรวจดูบุพกรรมของตนเองเห็นเรื่องราวการสร้างบารมีของตนเองตั้งแต่ต้นจนกระทั่งละจากโลกไปก็เกิดมหาปิติอย่างใหญ่หลวงจึงมองลงมายังมนุษยโลกเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งมหาชนมาประชุมกันในที่ใกล้ๆกับสรีระของตนเองจึงลงมาจากเทวโลกพร้อมทั้งเทพอัปสรอีก500ผู้ห้อมล้อมมาปรากฏกายพร้อมกับราชรถพอลงจากราชรถก็มีบริวารตามมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับของพระองค์ทีเดียวครั้งนั้นมีพระอริยบุคคลได้เดินทางไปสู่ที่ประชุมชนมากมายพระวังคีสะเถระท่านยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้านักเห็นเทพกัญญาพร้อมเหล่าบริวารทั้งหลายจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถามปัญหากับเทพธิดานั้นสักข้อเถิดพระเจ้าค่ะดูก่อนวังคีสะเธอถามปัญหานั้นให้แจ่มแจ้งเถิดพอได้รับคำอนุญาตจากพระบรมศาสดาแล้วพระเถระผู้หมดกิเลสก็เอ่ยถามเทพธิดาว่าดูก่อนเทพธิดาผู้มี

อนุภาพมากม้าแก้วของท่านเทียมรถแล้วประดับเครื่องอลังการอย่างวิเศษบ่ายหน้าลงมาจากอากาศมีกำลังว่องไวมาทั้งหลายเหล่านั้นเทียมรถ500คันที่บุญเนรมิตแล้วอย่างสวยงามวิจิตรตัวท่านเองก็ประดับตนอย่างงดงามส่องแสงสว่างเหมือนดวงตะวันสว่างโชติช่วงยิ่งนักยืนอยู่เหนือราชรถอันเพลิดเพลินแล้วดูก่อนเทพธิดาผู้อาองค์ท่านมาจากไหนจึงมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงสถานที่แห่งนี้เทพกัญญาสิริมาก็ได้กล่าวต่อพระเถระว่าข้าแต่พระเถระเจ้าบัณฑิตกล่าวเทพชั้นปรนิมิตวสวดีที่เป็นเลิศในชั้นกามวจรหมู่ใดว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมยินดีด้วยสมบัติที่เหล่าเทพชั้นนิมมานรดีเนรมิตให้ที่ฉันเป็นเทพอสรมีวรรณงามมาจากเทพหมู่นั้นมาในที่นี้ก็เพื่อนมัสการพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระเถระก็ถามว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านได้สั่งสมบุญอะไรไว้ทำให้ท่านได้มหาสมบัติอันเป็นทิพย์มากมายและงดงามเช่นนี้สิริมาเทพธิดาก็กล่าวตอบว่าทุกครั้งที่ดิฉันเป็นมนุษย์ชื่อว่าสิริมาผู้ที่นอนทอดร่างอยู่เบื้องหน้านี้ไม่ได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณนั้นยิ่งใหญ่แล้วพระองค์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนดิฉันยังดิฉันให้ดื่มรสแห่งพระธรรมทำให้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนตั้งแต่วันนั้นก็เป็นผู้ไม่ประมาทได้ตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อนางเล่าบุพกรรมของตนเองแล้วก็ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็กลับไปเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกเห็นไหมจ๊ะว่าผลแห่งการทำความดีนั้นรอคอยผู้เป็นเจ้าของบุญเพื่อที่จะมอบมหาสมบัติอันเป็นทิพย์ที่ละเอียดประณีตให้แก่ผู้ที่มีบุญใครก็ตามแม้ว่าหากเริ่มแรกของชีวิตเคยผิดพลาดมาก่อนเพราะความประมาทและไม่มีกัลยาณมิตรคอยแนะนำแต่ว่าหลังจากที่ได้มีผู้ชี้นำทางแล้วกลับตัวกลับใจได้ตั้งใจสร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่ก็จะประสบผลอันงดงามเหมือนเทพธิดาสิริมาท่านนี้ดังนั้นไม่ว่าในอดีตเราจะเป็นอย่างไรนั้นไม่สำคัญแต่ปัจจุบันนี้สำคัญกว่าขอให้ลูกๆทุกคนตั้งใจสร้างบารมีกันให้เต็มที่ทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก
ให้มีดวงวิญญาณสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: ัวเป็นครอบครัวธรรมกายลูกและสามีได้เข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่งานอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานในโดมมหาธรรมกายเจดีย์เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2541ลูกสาวลูกเกิดในวันที่10ตุลาคม2541ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วลูกจึงตั้งชื่อว่าตะวันแก้วน่าอัศจรรย์ที่เกิดกับตัวลูกคือตอนตั้งท้องลูกสาวคนนี้ลูกไม่แพ้ท้องไม่ลำบากและเจ็บท้องคลอดเลยจึงคุณหมอเป็นห่วงเกรงว่าเด็กจะแห้งเพราะมีน้ำเดินออกจากตัวลูกแล้วเลยผ่าตัดคลอดลูกสาวออกมาขณะนี้ลูกสาวอายุได้6ขวบแล้วเขาชอบฟังธรรมะมากชอบให้พรพระกับเพื่อนๆก็ท่าและได้กล่าวนำสวดมนต์หน้าเสาธงที่โรงเรียนค่ะโอ้ยสาธุคำถามด้วยบุญอะไรในการท้องลูกสาวลูกจึงไม่แพ้ท้องไม่เจ็บท้องคลอดเลยลูกตั้งใจว่าจะถวายลูกสาวเพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนาให้ได้มาเป็นอุบาสิกาที่วัดในวันข้างหน้าจะเป็นไปได้ไหมคะได้ดีลูกเคยเป็นเจ้ามือหวยมีรายได้เข้ามามากแต่ตอนหลังไม่ได้มาสร้างบารมีกับหลวงพ่อจึงเลิกอาชีพดังกล่าวจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรและควรแก้ไขอย่างไรไม่ให้วิบากกรรมส่งผลตัวลูกมีอาการปวดหลังและลมขึ้นทำให้มึนศีรษะบ่อยมากมา6ปีแล้วลูกทำบุพกรรมมาอย่างไรและควรจะแก้ไขอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะที่ลูกไม่เจ็บท้องและไม่แพ้ท้องลูกสาวคนนี้เพราะเด็กมีบุญมาเกิดลูกสาวคนนี้มีบุญถ้าลูกประคองไว้ให้ดีจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะให้เขาเป็นอุบาสิกาในวัดลูกเคยเป็นอดีตเจ้ามือหวยแล้วมาเลิกภายหลังจะมีวิบากกรรมคือสมบัติจะมีวิบัติติดมาเพราะได้มาจากความหลงงมงายของเพื่อนมนุษย์สมบัติจะมีเหตุอันตรธานด้วยประการต่างๆจะแก้ไขก็ให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมดให้เริ่มต้นทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆตัวลูกข้าสัตว์ทำอาหารและมีปัญหาเรื่องรับประทานอาหารที่ทำให้ปวดหลังลมขึ้นมนิสะให้ลดน้ำหนักลงโดยเลือกอาหารที่ย่อยง่ายและทานแต่พอดีก็จะทำให้ดีขึ้นจ้าลูกสามีและลูกสาวเป็นครอบครัวธรรมกายมาหลายชาติชาติที่สร้างบารมีให้เต็มที่ทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ุณแม่กับตัวลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ติดจานดาวทำตั้งแต่ปี2547ครอบครัวลูกตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมีอาชีพเกษตรกรรมทั้งตระกูลและเป็นคนใจบุญทำบุญในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาตลอดมาทำให้ลูกเองก็ได้อุปนิสัยนี้มาด้วยปู่เป็นคนใจดีชอบทำบุญถือศีลไม่ค่อยเจ็บป่วยเสียชีวิตด้วยโรคชราอายุได้86ปีคุณย่าก็ใจบุญไม่ว่าร้ายใครถือศีลคำว่าปฏิบัติธรรมสุขภาพแข็งแรงก่อนตาก็ได้เรียกลูกๆมาหาระหว่างนั้นคุณย่าจะไหว้พระพอลูกๆเข้าไปหาก็ทราบว่าย่าไม่หายใจซะแล้วย่าอยู่ในท่านอนตะแคงบนมืออยู่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราอายุได้70ปีล้วนตายหมดคุณตาของลูกสมัยหนุ่มๆเป็นคนที่ดุมากชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันพอลูกๆเริ่มโตคุณตาก็เลิกอบายมุขทุกอย่างแล้วก็หันหน้าเข้าวัดอย่างจริงจังช่วยเหลืองานพระศาสนามาตลอดและช่วยเหลือคนโดยใช้สมุนไพรต้มยารักษาแล้วคุณตาศึกษาตำรา ยาโบราณของหลวงพ่อที่นับถือมากรูปหนึ่งและทุกวันสงกรานต์ของทุกปีคุณตาต้องทำพิธีไหว้ครูคุณตาเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย97ปีก่อนตายคุณตาก็สั่งเสียคุณแม่ของลูกว่าให้ไหว้ครูแทนท่านจนกว่าแม่ของลูกจะตายไปแต่ว่าเมื่อสงกรานต์ปี2547ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำผิดสัญญากับคุณตาอย่างไม่ได้ตั้งใจเนื่องโดยคุณแม่ตั้งใจจะไปเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบวันตายของคุณตาและคุณลุงแม่กับคุณป้าไปทำบุญเลี้ยงพระกว่า300รูปโดยหวังว่าคุณตาคุณลุงจะได้บุญจากการเลี้ยงพระนี้ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่น่าจะได้บุญมากกว่าการไหว้ครูแต่พอแม่กลับจากการทำบุญเลี้ยงพระที่วัดมาถึงบ้านคุณตาก็มาทวงสัญญาคุณตาที่ตายแล้วทวงสัญญาคุณแม่โดยการเข้าร่างแม่บอกว่าทำไมผิดสัญญาและไม่รักและเคารพพ่อคือคุณตาลูกแล้วหรือแล้วสั่งเด็ดขาดว่าจะผิดสัญญาอีกให้ทำอย่างนี้ทุกปีอย่าเด็ดขาดทำให้คุณแม่ต้องทำพิธีไหว้ครูทุกปีคุณยายตอนอายุ94ปีคุณยายพูดให้แม่ลูกฟังว่าจะไปแล้วนะแม่ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยอยู่ทอดกฐินก่อนและแม่ก็ทำบุญทอดกฐินทอดประปาเจ็ดวัดให้ท่านคุณยายก็มีชีวิตอยู่มาต่อมาได้อีกหนึ่งปีคุณยายป่วยอีกครั้งลูกๆก็ช่วยกันดูแลสวดมนต์ให้คุณยายฟังทุกวันคุณยายนอนอยู่7วันหายใจได้เหมือนคนปกติแล้วก็นอนหลับสิ้นลมไปด้วยอาการสงบสิ่งที่ลูกประทับใจในช่วงหนึ่งคุณยายคุณตาป่วยคือคุณแม่คุณน้าคุณป้าท่านทั้งหลายดูแลปรนนิบัติบิดามารดาเป็นอย่างดีเยี่ยมจะลูกตั้งใจว่าจะดูแลผู้มีพระคุณของลูกให้ได้ดีที่สุดอย่างนั้นบ้างแม่ของลูกเคยเฉียดตายมาหลายครั้งตอนอายุ14ปีโดนคาราบาวบัฟฟาโลควิดเข้าที่ท้องคือครั้งหนึ่งแม่ของลูกน้องสาวแม่และเพื่อนของแม่กำลังเลี้ยงคาราบาวอยู่ที่ทุ่งนาแต่บังเอิญไอ้ควายตัวที่แม่ลูกนั่งอยู่นั้นบังเอิญเนี่ยมันไม่ชอบหน้ากับควายอีกตัวที่เพื่อนแม่นั่งอยู่ในช่วงที่เดินมาใกล้ๆกันจู่ๆไอ้ควายตัวที่เพื่อนแม่นั่งอยู่มันก็วิ่งกันไปควิด

ควายตัวที่แม่นั่งคือมันไม่ได้ตั้งใจไปยุ่งกับคนหรอกทำให้แม่หล่นลงมาที่เขาควายตัวนั้นมันงัดเขาขึ้นโดนแม่ติดท้องน้อยเขาควายข้างซ้ายเสียบเข้าไปติดท้องเฉียดลำไส้แต่แม่ก็ยังมีสติเรียกเพื่อนบอกให้ช่วยดึงออกหน่อยเออทำให้เลือดตกในเพราะตอนนั้นแม่รู้สึกชาไปทั้งตัวนางสาวแม่พาแม่นั่งบนหลังควายกลับมาระหว่างทางก็คอยเตือนแม่นึกถึงพระไปตลอดจนถึงบ้านแม่ก็หมดสติไปเลยหมอมาถึงก็ใช้สายยางน้ำเกลือเล็กๆดูดเลือดออกรักษาเป็นเดือนถึงจะหายตอนอายุ17-18เรือล่มตอนนั้นแม่พายเรือไปขายผักกับเพื่อนๆขณะที่พายเรือมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งได้มีเรือโดยสารลำหนึ่งขับมาด้วยความเร็วเกิดคลื่นระลอกใหญ่ทำให้เรือของแม่ล่มข้าวของตกลงไปแนมหมดแม่ของลูกกับเพื่อนต่างเกาะเรือไว้และขอความช่วยเหลือจากเรือของทหารที่ผ่านมาพอดีจึงรอดตายได้ตอนอายุ20กว่าแต่งงานแล้วย้ายจากคำนามาอยู่ที่ไร่ตอนนั้นไร่ยังเป็นป่าดงดิบแม่ก็เป็นไข้ป่าเกือบตายคุณพ่อลูกเป็นคนทำงานเก่งขยันแต่เป็นคนปากกล้าพูดอะไรไม่กลัวใครพออายุ60ปีก็หยุดทำงานทุกอย่างเหลือแต่เพียงช่วยเหลืองานพระศาสนาโดยเป็นกรรมการวัดช่วงนี้พ่อเคยขับรถชนต้นไม้หน้าแตก เย็บหลายเข็มแต่ก็ไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงแค่หน้าแตกแค่นั้นเอง แต่หลังจากนั้น 2-3 ปีคุณพ่อก็ชักจนหัวฟาดเสาต้องเข้าห้อง ICU 1วันต่อมาพ่อมีการวูบบ่อยขึ้นหมอเช็คสมองพบจุดดำในสมองหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดแต่คุณพ่อไม่ยอมผ่าการจะมีอาการมากขึ้นพ่อได้ไปบวชพระบวชอยู่2เดือนกว่าหลังจากศึกแล้วพ่อไปตรวจอาการอีกครั้งก็พบว่ามีเนื้องอกในสมองขนาดเท่าไข่ไก่เท่านั้นหมอบอกให้ผ่าตัดพ่อบอกไม่ผ่าทุกคนในบ้านต่างก็ช่วยกันดูแลรักษาด้วยยาหลายขนาดสมุนไพรบ้างยาจีนบ้างอบยาบ้างพ่อมีอาการกำเริบมากขึ้นแม่ก็พยายามทำบุญถวายสังฆทานให้มาก ปรากฏว่าสามารถคุณพ่อสามารถอยู่ไม่ได้อีกหลายปีในระหว่างที่พ่อป่วยอยู่นั้นก็มีคุณป้าที่เป็นญาติสนิทกันเสด็จมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายเป็นประจำแนะนำให้ลูกติดจานดาธรรมให้คุณพ่อที่กำลังป่วยที่ดูลูกก็เลยตัดสินใจติดทันทีด้วยความปรารถนาให้คุณพ่อได้ดูภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลติดตาติดใจหากเมื่อวันใดท่านทั้งสิ้นลงก็จะได้มีภาพดีๆเป็นเครื่องชี้นำทางไปสู่สุคติพอติดจานดาธรรมเท่านั้นแหละเราก็ดูกันทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนการที่พ่อจะเสียในตอนเช้าแม่ก็ได้บอกพ่อว่าวันนี้เราจะไปสร้างกุฏิที่วัดตากฟ้านะแม่ก็โทรไปที่วัดแต่เจ้าวาดไม่อยู่จึงไม่ได้ไปและช่วงบ่ายนั้นพ่อดื่มโอวัลตินแล้วก็เกิดสำลัก

หน้าแดงเหมือนความดันขึ้นเกิดอาการนิ่งแล้วก็หลับไปเลยต้องรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ในห้องฉันเห็นเธอนี่แหละใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ไม่รับรู้อะไรเลยแต่เวลาสวดมนต์ที่ข้างหูดูเหมือนจะมีน้ำตาปริ่มๆอยู่ห้อง ICU 2 วันก็สิ้นลมอย่างสงบส่วนลูกเป็นลูกสาวคนโตตอนแม่เริ่มตั้งท้องแม่ฝันว่ามีเด็กผมโก้ตัวดำปี๋มาเกาะขาแม่และพูดว่าแม่ขอไปวัดด้วยนะแม่ไม่ชอบก็ทั้งติบทั้งไล่แต่ก็ยังไม่ไปแถมยังเรียกแม่อีกพอลูกเกิดมาแม่ก็บอกว่าลูกตัวดำปี๋เลยใครๆก็เลยเรียกลูกว่าทองดำแต่พอลูกเข้าโรงเรียนคุณครูนี่ดีมากเลยเปลี่ยนชื่อให้ลูกใหม่เธอจะชื่อเลยทองดำเธอชื่อทองคำซะเถอะมูลค่าเพิ่มลูกเคยตั้งใจแล้วบอกตัวเองว่าจะไม่ยอมแต่งงานจะไม่ยอมแต่งงานเด็ดขาดเลยอย่างไรจะไม่แต่งถึงจะเป็นทองคำอย่างนี้ก็จะไม่แต่งจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุดตลอดชีวิตนั่นคือมโนปฏิฐานของเธอแต่และแล้ว ก็ต้องแต่งนะเพราะผู้ใหญ่เป็นห่วงว่าจะไม่มีใครเลี้ยงตอนแก พอแต่งงานแล้วลูกกับสามีทัศนคติไม่ค่อยจะตรงกัน อารมณ์ที่เยือกเย็นมันก็เลยหายไป แต่พอดูจานดาวธรรมแล้วสามีก็ใจเย็นมากขึ้นเยอะ จริงๆแล้วนะเขาเป็นคนใจกว้างและใจดีนะให้ครูไม่ใหญ่พูดแทนหรือเปล่าแต่เป็นประเภทปากร้ายใจดีค่ะถึงจะอย่างไรก็ตามถึงจะปากร้ายใจดีอย่างไรก็ตามเราก็มีลูกชายด้วยกัน2คนคนโตน่ะทำให้ลูกเสียใจหลายครั้งเพราะเขาคบเพื่อนไม่ดีเลยดื่มเหล้าสูบบุหรี่ลูกอ่ะเครียดกับลูกคนนี้จนไม่สบายหลายครั้งแล้วเลยอธิษฐานว่าไม่ว่าจะเกิดชาติไหนอย่าได้แต่งงานอย่าได้แต่งงานอย่าได้แต่งงานอย่าได้มีสามีมีลูกอีกเลยขอบวชสร้างบารมีรับใช้งานพุทธศาสนาไปตลอดชีวิตทุกชาติไปลูกชายกับสุทธาได้มีโอกาสบวชที่วัดธรรมทายาทมาปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี2548ทุกคนในบ้านก็ปลื้มกันทุกคนเลยที่บ้านลูกทำไร่ด้วยทำค้าขายด้วยเวลาขายของก็มีลูกค้ามาซื้อทั้งสดและเชื่อแต่ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ยอมจ่ายแล้วก็มีเพื่อนมาขอยืมเงินลูกก็ให้ไปด้วยความสงสารสุดท้ายก็ไม่ได้คืนแล้วลูกก็ไม่กล้าทวงด้วยเอาปู่ย่าลูกตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันคะได้รับบุญที่โลที่ไปให้หรือเปล่าคะฝากข้อความอะไรมาถึงลูกบ้างหรือเปล่าคะคุณตาตายแล้วไปไหนคุณตามาเข้าร่างคุณแม่จริงหรือเปล่าคะทำไมคุณตาต้องสั่งให้คุณแม่ให้ทำพิธีไหว้ครูทุกปีครูที่ว่ามีจริงหรือไม่คะถ้าคุณแม่ไม่ทำพิธีบูชาครูอีกต่อไปคุณตาจะโกรธแล้วมาเข้าร่างคุณแม่อีกไหมคะทำอย่างไรถึงจะเลิกทำการพิธีไหว้ครูโดยที่คุณตาไม่โกรธคะที่คุณยายพูดว่ายายจะไปแล้วนะเพราะจะหมดอายุขัยแล้วใช่ไหมคะจะที่อยู่ต่อได้เพราะบุญทอดกฐินผ้าป่าที่แม่ทำให้ใช่ไหมคะคุณยายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือเปล่าคะฝากข้อความอะไรมาถึงลูกบ้างหรือเปล่าคะแม่มีกรรมใดถึงต้องมีชีวิตที่เฉียดตายหลายครั้งเช่นโดนควายขวิดเกือบตายเรือล่มเกือบจมน้ำตายเป็นไข้ป่าเกือบตาย

ข้าโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษแต่หมอบอกว่าเป็นมาเรียเกือบตายอีกเหมือนกันแม่ยังมีกรรมหนักอะไรอีกหรือไม่คะพ่อมีวิบากกรรมอะไรคะถึงมีเนื้องอกในสมองและกระดูกขาซ้ายหักถึง4ท่อนเพราะถูกรถยนต์ชนขณะข้ามถนนตรงหน้าบ้านพ่อได้รับบุญที่แม่สร้างกุฏิพระและบุญอื่นๆหรือเปล่าท่านฝากอะไรถึงลูกกับแม่บ้างไหมคะลูกกับคุณพ่อทำกรรมอะไรกันมาคะตอนเด็กลูกจึงโดนคุณพ่อตีหัวอยู่เสมอและลูกก็เลยไม่รักคุณพ่อแต่พอคุณพ่อไม่สบายก็รู้สึกสงสารและรักท่านก่อนคุณพ่อเสียชีวิตลูกก็ได้ขอขมาท่านแล้วท่านก็อโหสิกรรมให้กับลูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบและลูกกับพ่อจะมีเวรต่อกันหรือไม่คะเพราะลูกไม่ทราบว่าท่านให้อโหสิกรรมไหมลูกไม่เคยทำให้พ่อกับแม่เสียใจเลยแต่ทำไมเนาะลูกคนโตเนี่ยจึงทำให้ตัวลูกเสียใจอยู่เสมอเขามีบุพกรรมมาอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หรือไม่คะเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่ลูกมีกรรมอะไรเจ้าคะขายของทีไรก็มีแต่คนโกงซื้อเชื่อแล้วก็ไม่ยอมจ่ายให้เขายืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนที่สำคัญลูกก็ไม่กล้าทวงคืนซะอีกแล้วทำไมลูกจึงเป็นคนที่มีปัญญาทึบคะแม่เป็นโยมอุปถัมภ์ของพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่จะรู้สึกว่าผูกพันกันมากเหมือนเป็นแม่ลูกกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นเพราะบุพกรรมใดลูกและแม่พร้อมทั้งครอบครัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะลูกชายคนแรกของลูกเขามีบุญบวชมาหรือเปล่าทำไมเราจึงมาถึงหมู่คณะช้าทำไมเราจึงมาช้าขนาดนี้หากไม่มีคุณป้าที่แนะนำให้ติดจานเราทำก็คงไม่มีโอกาสที่จะสร้างบารมีเป็นแน่ค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณปู่คุณย่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงส์เฟส2ติดกันด้วยบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านแล้วไปให้แล้วทั้งสองก็ยิ้มตอนนี้กำลังยิ้มดูที่พยาสมบัติมีความสุขมากแล้วก็ฝากอนุโมทนาบุญมาด้วยจ้ะส่วนคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรชั้นดีเพราะเป็นหมอยาในหมู่บ้านภูมิเทวาสายวิทยาธรแห่งหนึ่งจ้ะคุณตามาเข้าร่างคุณแม่จริงและท่านดูแลอยู่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมบ่อยเป็นตาท่านรับปากมาจากครูวิทยาธรท่านอีกทีหนึ่งตามหลักวิชาวิทยาธรเราจะต้องไหว้ครูทุกปีจึงสายคุณแม่ไหว้ครูทุกปีจ้ะถ้าคุณแม่ไม่ทำตามที่คุณตาสั่งให้ไหว้ครูทุกปีก็มีสิทธิ์ที่คุณตาจะมาเข้าร่างอีกเพราะเป็นสิ่งที่คุณตาผูกพันกับวิชาและทางหัวหน้าวิทยาธรที่ท่านไปอยู่ด้วยก็สั่งให้ประกอบพิธีเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวิชานี้เอาไว้ถ้าจะเริ่มประกอบพิธีไหว้ครูโดยให้คุณตาไม่โกรธนั้นคุณแม่จะต้องปฏิบัติธรรมะนั่งสมาธิจนเข้าถึงพระธรรมกายในตัวหรือทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆจนท่านเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่บนสวรรค์สูงๆอยู่สูงกว่าการเป็นวิทยาธรไปอยู่ชั้นดาวดึงอย่างนั้นนั่นแหละจ้ะมันจะได้คลายความผูกพันคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสายวิทยาธรชั้นสูงนี่ทำตามคุณตาแต่ว่าหยุดสูงชั้นจตุมหาเดชิกาดีบุญต่างๆที่ทำไว้ในพุทธศาสนาเส้นทางกระถิ่นผ้าป่าเป็นต้นกลับมีความเชื่อในวิชาวิทยาธรแต่ว่าผูกพันน้อยกว่าคุณตาแล้วก็สร้างบุญมากกว่าคุณตาจ้ะตามทันไหมจ๊ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแล้วก็มีข้อความฝากมาว่าท่านอนุโมทนาที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไว้ให้ท่านแล้วก็ตอนนี้ท่านยังรักและห่วงใยคุณตามากอยากให้คุณตาได้ขึ้นมาอยู่กับท่านบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเรามีความสุขมากกว่าแต่คุณตายังผูกพันกับวิชาและครูของท่านอยู่จ้ะต้องทำบุญไปให้เรื่อยๆ
แม่มีชีวิตเฉียดตายหลายครั้งเช่นโดนควายขวิดเกือบตายเรือล่มเกือบจมน้ำตายเป็นไข้ปลาเกือบตายเข้าโรงพยาบาลอาหารไม่พิษแต่หมอบอกว่าเป็นมาลาเรียทำให้เกือบตายอีกละควายตัวนั้นอดีตก็เป็นควายที่แม่เคยเลี้ยงเลี้ยงไว้ใช้งานพอมันแก่ก็ขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ไปมันจึงผูกโกรธมากแต่ว่ามันยังไม่หมดวิบากจากกรรมจากการเป็นควายกลับมาเกิดเป็นควายอีกมาเจอกันตามวงจรวัฏฏะจึงได้คุยท่านจ้ะท่านเคยเล่นแกล้งเพื่อนในอดีตได้ผลักเพื่อนลงจากเรือจนเพื่อนเกือบตายเพราะว่ายน้ำไม่เป็นมาส่งผลให้ท่านเกือบจมน้ำตายจ้ะกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลให้ท่านเป็นไข้ป่าเกือบตายท่านเคยแกล้งเพื่อนโดยเอาสลอดใส่อาหารให้เพื่อนกินจนถ่ายท้องเกือบตายมาส่งผลให้ท่านเข้าโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษแต่ว่ากรรมบังยังทำให้หมอวินิจฉัยโรคผิดพลาดนี่จะไปโทษหมอก็หาควรไม่พ่อมีเนื้องอกในสมองและกระดูกขาซ้ายหัก4ท่อนเพราะถูกรถยนต์ชนขณะข้ามถนนตรงหน้าบ้านพระกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ท่านได้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือวัวควายด้วยการทุบหัวมาส่งผลให้ท่านเป็นเนื้องอกในสมองจ้ะในอดีตพ่อเคยทุบขาวัวที่เข้ามาเหยียบย่ำในลานข้าวดิท่อนไม้จนวัวขาหักด้วยความโกรธของท่านวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ท่านถูกรถชนจนขาซ้ายหัก4ท่อนจ้ะตายแล้วก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาเดชิกาเป็นยักษ์ระดับกลางได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญที่ทำช่วงท้ายร่วมกับความมักโกรธของท่านแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วทำให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมท่านฝากข้อความมาว่าท่านทำบุญน้อยไปหน่อยรู้สึกเสียดายจังเลยนี่นะจ๊ะตอนเด็กลูกถูกพ่อตีหัวอยู่เสมอเพราะท่านมีความคุ้นกับการตีหัวข้ามชาติมาตั้งกล่าวกอบกับลูกก็มีกรรมเก่าที่ชอบลงโทษลูกหลานด้วยการตีหัวกรรมส่วนตัวดังกล่าวยังดึงดูดให้มาเกิดกับพ่อที่คุ้นด้วยกันที่คุ้นด้วยการตีหัวจ้ะก่อนท่านเสียชีวิตลูกได้กล่าวคำขอขมาโหสิกรรมกับท่านท่านก็ให้โหสิกรรมลูกดังนั้นลูกก็ไม่มีเวรกับท่านจ้ะลูกคนโตทำให้ตัวลูกเสียใจอยู่เสมอทั้งที่ตัวลูกเองก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจในชาตินี้เลยพระเป็นกรรมเก่าในอดีตของลูกนั่นแหละในบางชาติที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายได้เคยทำให้พ่อแม่เสียใจคล้ายกับลูกชายคนโตที่ทำให้ลูกเสียใจในปัจจุบันนี้แหละเป็นภาพในอดีตของลูกละจ้าอดทนเอาลูกชายมีเชื้อคบคนพาในอดีตมาส่งผลที่อยู่ในวงจรนี้แต่ว่าชั่วคราวเท่านั้นนะจ๊ะทำใจสบายเถอะเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะได้คิดบุญเก่าในตัวเขาจะสอนเขาเมื่อเขาได้คิดเขาก็จะคิดได้แล้วก็กลับเนื้อกลับตัวจ้ะเพราะว่าเขาเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะเมื่อบุญเก่าส่งผลเขาได้เมื่อไรแล้วก็เขาจะคิดได้ดังนั้นตอนนี้ลูกทำใจสบายสบายแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้เขาเป็นเด็กดีจ้ะอย่าให้เขาเป็นเด็กดื้อลูกขายของมีแต่คนกองซื้อเชื่อแล้วไม่ยอมจ่ายให้เขายืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนอีกทั้งไม่กล้าทวงอีกด้วยเพราะเป็นเศษกรรมในอดีตของตัวลูกเองที่ลูกก็มีนิสัยอย่างนี้แหละคือซื้อเชื่อแล้วไม่ยอมจ่ายให้ยืมเงินไปขอยืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนเขาเพราะนั้นจึงยืมเงินเขาก็ไม่ได้คืนนี่แล้วกรรมเนี่ยบันดาลให้ไม่กล้าไปทวงเขาจ้ะมีปัญญาทึบเพราะมีเศษกรรมสุรามาส่งผลและขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาแม่เป็นโยมอุทาพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรจะรู้สึกผูกพันกับท่านเหมือนแม่ลูกกันเพราะในอดีตได้เคยเป็นแม่ลูกกันและจริงๆเลยจ้ะแล้วเคยเกื้อกูลกันมาหลายชาติตอนนี้ก็มาเกื้อกูลกันต่อเรามีความคุ้นเคยกันมาหลายภพหลายชาติจ้ะลูกและแม่พร้อมทั้งครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียง
แต่มักจะตัดสินใจช้าและมักไม่คอยจะได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบให้ดีจึงทำให้ชาตินี้มาพบหมู่คณะช้าจ้ะเพราะนั้นชาตินี้ทำบุญแล้วอธิษฐานจะขอให้มาพบหมู่คณะอย่างเร็วไวนะจ๊ะลูกชายคนเล็กก็มีบุญบวชมาแบบช่วงสั้นช่วงยาก็มีบ้างแต่ไม่มากนักชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดวิทยุสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่หลานหลวงปู่ลูกพระธรรมหลานคุณยายทุกท่านเลยนะ
1: สาธุ
0: ขอให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งความสว่างไสวของพวกเราทุกๆคนเลยนะ
1: สาธุ
0: ก็เราผ่านวันเข้าพรรษามาเรียบร้อยแล้วเนาะวันที่2สิงหาคมนี้เองนะตอนนี้เราผ่านวันเข้าพรรษามาประมาณ10กว่าวันแล้วในช่วงเข้าพรรษานี้ก็เป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านไม่ไปแรมราตรีที่ไหนเลยนะถึง3เดือนทำให้ท่านเมื่อไม่ต้องจาริกไปที่ไหนก็ปลอดกังวลเรื่องที่พักเนี่ยเพราะว่าทุกวันก็ต้องกลับมาจำวัดที่ตัวเองอธิษฐานพรรษาจึงเป็นโอกาสนะให้พระแต่ละรูปสามเณรเนี่ยท่านได้ทำสมณกิจมากยิ่งขึ้นก็มีปริยัติแล้วก็ปฏิบัตินะโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษานี้อากาศเป็นที่สบายนะแดดล่มลมตกเนี่ยฝนมาเป็นระยะระยะนะนั่งสมาธิเนี่ยสบายอกสบายใจนะเสียงฝนก็ตกลงมาเนี่ยพระท่านก็มีโอกาสได้พิจารณาศีลของตัวเองพิจารณาธรรมแล้วก็ศึกษาธรรมะให้เข้าถึงธรรมะภายในนะเมื่อใจใสใจสบายนะทำอะไรก็สำเร็จเมื่อใจหยุดที่ฐานที่7ทำอะไรก็สำเร็จ

ให้สบายรักษาอารมณ์ให้สบายนะถ้าเกิดว่ารู้สึกเหนื่อยท้อหงุดหงิดกลุ้มกับอะไรก็ตามนะให้รีบสั่งหมองออกไปเลยนะอย่าให้ความหมองความหงุดหงิดขุ่นมัวเข้ามาในใจเลยแต่ถ้าไม่รู้จะทำยังไงโอ้มันสั่งก็ไม่ออกเนี่ยพระอาจารย์ทำไงดีนะก็นี่เลยนะนี่เลยให้มาดูดอกไม้ดูดอกไม้ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์นะซึ่งช่วงนี้เนี่ยดอกไม้กำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยนะเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันนะโอ้โหสีสันสดใสจริงๆเลยนะมาตอนกลางวันก็สวยมาตอนกลางคืนก็เห็นแสงไฟบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นะก็มาดูดอกไม้ในวัดก็ได้จ้ะให้เกิดความสบายอกสบายใจนะเพราะช่วงนี้นี่ถ้ามาเจดีย์ช่วงเย็นๆนะวันไหนฟ้าเปิดๆนี่ท้องฟ้าสวยงามนะเป็นสีทองก็มีสีชมพูก็มีนะสีรุ้งก็มีนะวันไหนฝนตกนี่มีรุ้งกินน้ำด้วยนะเรียกว่าท้องฟ้าที่เจดีย์นี่ถ้ามาทุกวันไม่มีวันไหนซ้ำกันเลยนะเป็นความสวยงามของธรรมชาติเนาะหรือแม้แต่ฝนตกก็ตามนะก็มาได้นะแต่ว่ามาแล้วก็ถ้าฝนตกนี่ก็อย่าเพิ่งออกไปหน้าเจดีย์นะจ๊ะเดี๋ยวจะโดนภัยธรรมชาติเอาก็อยู่ภายในวิหารโคตรเนาะพอฝนหยุดก็ค่อยออกไปเวียนประทักษิณที่เจดีย์ก็ได้นะก็เป็นกิจกรรมบุญที่สามารถมาได้ทุกวันมากราบหลวงปู่ก็ได้มากราบพระประธานที่เราเพิ่งรวมใจหล่อกันไปก็ได้นะเนี่ยซึ่งที่วัดพระธรรมกายปีนี้เนี่ยก็มีพระจำพรรษานะ 1,136 รูปนะก็เป็นถือว่าเยอะมากทีเดียวจะเรียกว่าเยอะที่สุดในประเทศเลยก็ว่าได้นะแล้วก็มีสามเณรเนี่ยถึง454รูปนะรวมปีนี้มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาที่วัดพระธรรมกาย 1,590 รูปนะเมื่อพระจำพรรษาที่วัดนะโยมก็ควรจะจำพรรษาด้วยเช่นเดียวกันเลยนะเป็นอริยะประเพณีในช่วงเข้าพรรษาอากาศดีนะญาติโยมก็ถือโอกาสจำพรรษาที่ไหนดีเอ่ยที่บ้านหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกที่บ้านนะก็เอาจำพรรษาที่กลางตัวนี่แหละที่กลางตัวก่อนนะบางทีกลางตัวเราทำได้คล่องแล้วก็เป็นที่กลางกายถ้ากลางกายทำได้คล่องก็ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะค่อยๆขยับเข้าไปเรื่อยๆนะเอาที่เราสบายใจก่อนถ้าเราสบายใจในบ้านจำพรรษาในบ้านนะสบายใจในตัวเอาในตัวนะสบายใจกลางตัวเอากลางตัวสบายใจที่ศูนย์กลางกายฐาน

ที่ญาติโยมทุกคนรวมไปถึงพระภิกษุด้วยเนี่ยจะได้พัฒนานิสัยของเราให้ดีขึ้นโดยตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษาเลยเนี่ยต้นๆนี้เนี่ยให้เราดูว่าเรามีสิ่งไม่ดีอะไรหนึ่งอย่างในตัวเรานะเช่นสมมติเราชอบเผลอพูดคำหยาบนินทาคนอื่นหรือนอนตื่นสายสมมตินะก็ให้เราตั้งใจเลิกสิ่งไม่ดีสักอย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งนะง่ายๆนะแต่ว่าอย่างนั้นเนี่ยทำให้ได้ตลอด3เดือนจนไปถึงออกพรรษาเลยนะเช่นเรารู้สึกว่าเราจริงๆก็เข้าวัดอยู่นะแต่เราก็กินด้วยงั้นเราตั้งใจจะเลิกเหล้าเข้าพรรษาทำให้ได้ตลอดเลยนะตลอดจนไปถึงช่วงออกพรรษาเลยเนี่ยตลอด3เดือนเลิกสิ่งไม่ดีสักอย่างนึงก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะแล้วก็ทำให้มันได้ตลอดเนี่ยจากออกพรรษาไปถึงเข้าพรรษาปีหน้าเลยนะแล้วก็ทำให้ได้อย่างตลอดต่อเนื่องจนตลอดชีวิตเลยเลิกสักอย่างนึงนะถือเป็นสิ่งดีๆที่จะเริ่มต้นนะแล้วก็ให้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆที่เรายังไม่เคยทำหรือตั้งใจจะทำแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสักอย่างนึงเช่นว่าโอเราอยากจะนั่งสมาธิทุกวันจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันก็งานเยอะนะเลยไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่งั้นพรรษานี้เอาจริงสักหน่อยนะนั่งสมาธิวันละ15นาทีก็ยังดีนะหรือวันไหนมีเวลามากหน่อยขอสักครึ่งชั่วโมงสักชั่วโมงนึงนะแต่เรานี่ไม่ได้นะในฐานะลูกพระธรรมนะต้องอย่างน้อยนี่วันละชั่วโมงนะกำลังดีนะก็ตั้งใจนะจ๊ะสักอย่างนึงอะไรก็ได้นะเช่นจะตื่นมาใส่บาตรทุกๆเช้าเลยเนี่ยให้ได้เป็นประจำทุกวันนะเอาตั้งความดีขึ้นมาอย่างนึงแล้วก็ทำให้ได้ตลอดพรรษาเลยช่วงเข้าพรรษานี้เนี่ยก็เป็นประเพณีที่พระภิกษุผู้น้อยเนี่ยจะต้องเข้าไปหาพระผู้ใหญ่ที่เรียกว่าทำวัดพระผู้ใหญ่นะก็มีครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ขอโอวาทนะแล้วก็ไปกราบเนื่องในโอกาสเข้าพรรษาว่าเราจำพรรษาอยู่ที่นี่มีพระกี่รูปยังไงนะคือเป็นโอกาสที่ได้ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์เราก็เช่นเดียวกันนะในฐานะญาติโยมเนี่ยในช่วงเข้าพรรษานี้ก็เป็นช่วงของการระลึกนึกถึงมหาปูชนียาจารย์ทีเดียวเลยเพราะว่าในช่วงเข้าพรรษานี้เนี่ยมีวันที่เนื่องด้วยมหาปูชนียาจารย์นะอยู่หลายวันทีเดียวนะเช่นที่จะถึงนี้เลยนะคือวันธรรมชัยใช่ไหมเอ่ยวันที่27สิงหาคมนะเป็นวันที่คุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ออกบวชนะเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสนะวันที่10กันยายนนะคือตรงกับวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขุนนกยูงนะวันนั้นเราก็มีการสวดพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญที่หอฉันคุณยายอาจารย์เนาะอุทิศส่วนกุศลบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ด้วยเนาะและปีนี้นี่ขึ้น15ค่ำเดือน10นะก็คือวันที่หลวงปู่ท่านได้บรรลุธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายปีนี้ตรงกับวันที่29กันยายนนะแล้วก็อีกวันนึงก็คือวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของหลวงปู่นะคือวันที่10ตุลาคมและปีนี้ก็ไปออกพรรษาวันที่29ตุลาคมนะนี่โอ้แป๊บเดียวนะก็ออกพรรษาแล้วนะจะครบ3เดือนแล้วนะตอนนี้ก็ผ่านวันเข้าพรรษามาประมาณ10กว่าวันแล้วก็เหลืออีกแค่80วันแค่นั้นเองนะจะออกพรรษาแล้ววันเวลานี่ถือว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะซึ่งพรรษานี้ถือว่าเราได้สั่งสมบุญอย่างมากทีเดียวนะสั่งสมบุญเยอะทีเดียวเราเพิ่งจะเข้าพรรษามา10วันนะแต่ลองนึกทบทวนบุญดูนะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เนี่ยโอ้โหบุญนี่มหาศาลเลยนะนี่เช่นว่านะเราได้ช่วยกันหล่อพระประธานถึง2องค์ใช่ไหมเอ่ยเพื่อประดิษฐานณห้องแก้วสารพัดนึกแล้วก็ประดิษฐานที่มหารัตนวิหารคตนะในวันอาสาฬหบูชานะเราก็ได้มาถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ถวายโคมประทีปนะซึ่งก็คือถวายเทียนพรรษานั่นแหละแต่ว่าสมัยนี้ก็คือคงไม่มีใครถวายเทียนแล้วมั้งก็ถวายก็คงจะไม่ได้ใช้มากเท่าไหร่เนาะใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยสมัยนี้ก็นิยมเป็นหลอดไฟ LED นะซึ่งแต่ละวัดนี่ก็จะได้ใช้หลอดไฟตรงนี้เราก็สามารถนำมาถวายได้นะ
ในช่วงบ่าย

นี่ก็ได้ปฏิสถานนะพระบรมสารีริกธาตุที่พระเกศาของพระประธานทั้งสององค์นี่ก็เป็นบุญใหญ่ทีเดียวนะที่เราได้มีโอกาสระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อัญเชิญส่วนหนึ่งนะของร่างกายนะของพระพุทธองค์เนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่นั่นก็คือพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมาประดิษฐานที่พระธรรมกายที่พระประธานทั้งสององค์นะเป็นบุญใหญ่

ของเรามากๆเลยแล้วเราก็ได้เวียนประทักษิณนะรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์นะอาราธนาอัญเชิญท่านไปเวียนรอบวิหารโคตรเลยนะนี่ก็เป็นบุญใหญ่เช่นเดียวกันนะเพราะว่าโอ้โหบุญนี้นี่ต้องใช้ความเพียรนะแล้วก็ต้องใช้เรี่ยวแรงกำลังอย่างมากทีเดียวเลยนะกว่าจะเดินเสร็จนี่ก็หมดไปเป็นชั่วโมงนะได้บุญตลอด1ชั่วโมงนั้นเลยนะโอ้โหบุญหลั่งไหลที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะนี่

ทองแล้วก็นำเครื่องสักการะเนี่ยมาบูชาพระประธานได้นะแล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยวันอาทิตย์ต้นเดือนนะเราก็ได้บูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็ช่วงบ่ายเราก็ได้ร่วมมุทิตาปริยธรรม9ประโยคแล้วก็สำนักเรียนที่สอบได้บาลีสูงสุดนะเราได้มาร่วมมุทิตากันนะเราไปที่ไหนก็จะได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญไปถึงนั่นทีเดียวเลยนะจะไม่มีความอิจฉาริษยาน้อยใจอยู่ในใจเลยนะมีเห็นใครทำบุญแล้วเนี่ยอกุศลจิตนะความคิดชั่วจะไม่เกิดขึ้นนะจะไม่มีความหมั่นไส้เขาจะไม่มีความอิจฉาริษยาตาร้อนกับอื่นนะจะมีแต่การอนุโมทนาเห็นคนทำความดีก็อยากจะยกมืออนุโมทนาจิตใจก็จะอ่อนน้อมแล้วก็สามารถน้อมไปเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายๆนี่เป็นอนิสงส์นะของการแสดงมุทิตาจิตนะนี่แล้วก็โอ้เราได้มาฟังมหาสุนทรพจน์นะสุนทรพจน์ระดับโลกทีเดียวนะโดยสมณเณรทั้งสององค์นี่ก็น่าอัศจรรย์ทีเดียวเพราะว่าโอ้ตัวนิดเดียวนะแต่ว่าสามารถพูดสุนทรพจน์เนี่ยให้คนหลายหมื่นฟังที่สภาได้เนี่ยน่าอัศจรรย์ทีเดียวนะว่าเด็กตัวนิดเดียวอายุ 12-13 ปีเนี่ยแต่ว่าทำได้ขนาดนี้นะแสดงว่ามีบุญเก่าที่สั่งสมมาแล้วเราก็ได้ร่วมกันนะถวายมหาสังฆทานนะ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเลยโดยมีพระภิกษุจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้มารับนิมนต์เป็นเนื้อนาบุญให้กับเราด้วยนะเราก็ได้มหาสังฆทานใหญ่ทีเดียวเลยนะเพราะว่าถวายถูกเนื้อนาบุญแล้วก็ถวายให้กับผู้ที่มีความจำเป็นนะต้องใช้ไตรยธรรมต้องใช้ปัจจัยนั้นด้วยนะพระภิกษุที่มาจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถือว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะในการรักษาพระพุทธศาสนาเลยนะณบริเวณนั้นท่านมาเป็นเนื้อนาบุญให้เรานี่ท่านก็เสี่ยงชีวิตมานะเพราะฉะนั้นเราถวายเป็นสังฆทานเนี่ยมีท่านเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อนาบุญด้วยถือว่าได้บุญมหาศาลมากมากมากมากเลยนะมีเคสสตดี้นะที่คุณครูแม่ใหญ่ท่านเคยฝันในฝันเอาไว้เนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราถวายแด่ผู้รับนะที่มีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัยไตรยธรรมนั้นเนี่ยบุญนั้นจะเร็วแรงมากๆเลยเร็วแรงมากในระดับที่สามารถส่งผลในปัจจุบันทันตาเห็นได้เลยทีเดียวนี่เราถวายแด่พระภิกษุภาคใต้นะท่านจำเป็นต้องใช้ด้วยและอยู่ภาคใต้นี่ไม่ใช่จะสบายนะโอ้โหไม่ใช่ดินแดนพุทธ 100% ด้วยนะมีศาสนาอื่นมาปะปนด้วยแถมมีภัยต่างๆด้วยแต่ท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันการถวายไตรยธรรมนี้เนี่ยจึงเรียกว่าได้บุญมากสามารถส่งผลได้จริงๆในชาตินี้เลยทีเดียวนะแล้วก็โอ้โหนี่ดูภาพการถวายมหาสังฆทานนะเป็นระเบียบเรียบร้อยทีเดียวนะเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกนะใครมาเห็นก็ชื่นชมแล้วก็อนุโมทนาทีเดียวเลยนี่มีแต่หมู่คณะเราเท่านั้นแหละที่ทำได้แบบนี้นะเพราะว่าเราเข้าใจไงว่าเราเกิดมาทำไมนะตายแล้วไปไหนอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิตเนี่ยแต่ละคนที่นั่งอยู่นี่บุญเยอะกันทั้งนั้นเลยนะบุญมหาศาลเลยเนี่ยแต่ว่าสามารถมานั่งรวมกันอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่ามีหัวใจเดียวกันเนี่ยหนึ่งคืออยากจะสั่งสมบุญแหละสองคืออยากจะยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้เนี่ยเราต้องทำบุญเยอะๆนะสั่งสมบุญให้มากๆนะทำน้อยก็ให้ได้มากนะยิ่งทำมากก็ให้ได้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปทำน้อยได้มากทำยังไงก็ต้องทำให้ใจผ่องใสไงทำได้ใจที่ผ่องใสเนี่ยทำบาทเดียว10บาทนะแล้วทำถูกเนื้อนาบุญด้วยเนี่ยก็ได้บุญอย่างมหาศาลทีเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งสมบุญเยอะๆนะเพราะว่าบุญนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องหลังความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตของทุกๆคนเลยนะทุกๆชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยล้วนต้องการบุญทั้งสิ้นเลยนะบุญนั้นชำระจิตให้ผ่องใสนะใครก็ตามที่ได้สั่งสมบุญนะจิตย่อมผ่องใสนะทันทีที่เราให้ทานสละความตระหนี่ออกไปจากใจได้ความตระหนี่หลุดปุ๊บโอ้โหใจผ่องใสบุญกุศลได้ช่องนะมีความเบิกบานปิติใจนะลองสังเกตดูว่าพอเราทำบุญไปแค่นั้นแหละโอ้โหสละออกจากใจได้ใจมันมีความสุขชุ่มๆอิ่มเอิบเบิกบานยิ้มอยู่ในใจคนเดียวนะใจผ่องใสเพราะว่าได้

ั่งสมบุญนะหรือบุญที่เราเคยสั่งสมไว้แล้วในชาติปางก่อนโอ้เยอะแยะมากมายที่เราจำไม่ได้นะมาส่งผลในปัจจุบันพอดีเลยนะขณะนี้พอดีเลยนะทำให้ใจเราผ่องใสได้เหมือนกันนะที่เราเรียกว่าบุญมาทักท้วงบุญมาเตือนนั่นแหละบุญมาให้สตินะว่าเอ้ยเราต้องสั่งสมบุญเพิ่มแล้วนะเราต้องนั่งสมาธิแล้วเขาเรียกว่าบุญมาสอนนั่นแหละบุญมาสอนตัวเราเองก็ทำให้ใจผ่องใสใจอยู่ในบุญได้เช่นเดียวกันนะบุญนั้นสามารถสั่งสมได้นะติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้นะใครทำก็เป็นของคนนั้นเป็นของเฉพาะตัวเป็นของเราเองนะแล้วก็บุญนั้นสามารถอุทิศได้ด้วยแบ่งให้กันได้ด้วยสามารถอนุโมทนาได้นะเราสามารถอุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ให้กับหมู่ญาติที่อยู่ในสัมปรายภพได้แบ่งให้กันได้นะเราทำบุญมาเราเอาบุญมาฝากเพื่อนเพื่อนเห็นเราทำบุญเกิดความชุ่มชื่นใจอนุโมทนาจิตใจเป็นกุศลเราก็ได้บุญกับเขาไปด้วยเปรียบประดุจการต่อดวงประทีปนะเรามีแสงสว่างของประทีปเราต่อความสว่างให้กับเพื่อนของเราความสว่างของเราไม่ได้ลดลงเลยนะความสว่างของเพื่อนก็เพิ่มขึ้นด้วยนะการแบ่งบุญการให้ส่วนบุญการอนุโมทนาบุญก็เช่นเดียวกันอย่างนั้นแหละบุญนั้นเป็นเครื่องดึงดูดสมบัตินะสมบัติทั้ง3อันได้แก่ทรัพย์สมบัติรูปสมบัติและคุณสมบัตินะทรัพย์สมบัติก็คือโภคทรัพย์สมบัตินี่แหละสิ่งของภายนอกตัวนะทั้งบ้านรถบริวารทั้งหลายนะเงินทองสิ่งของเสื้อผ้าสิ่งนอกตัวทั้งหลายเนี่ยที่เป็นโภคทรัพย์สมบัติคือสมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยคือ

พระเจ้าจักรพรรดิผลทั้งหมดนี้ก็ล้วนได้มาด้วยบุญกุศลทั้งสิ้นรูปสมบัติก็คือความแข็งแรงคือร่างกายของเรานี่แหละความมีรูปสวยความมีผิวพรรณงดงามความมีสวดทรงงดงามผลทั้งหมดนี้ก็ด้วยบุญกุศลทั้งสิ้นนะความมีอายุขัยยืนยาวนานเนี่ยความไม่มีโรคเกิดมาจากบุญกุศลทั้งสิ้นเลยรวมไปถึงคุณสมบัตินะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมนะความมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาความที่ได้ฝึกใจนะจนได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆความเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลทั้งหมดนี้ก็ล้วนได้มาด้วยบุญกุศลทั้งสิ้นเลยนะบุญนั้นเป็นเบื้องหลังของสมบัติทั้งหมดเลยนะและที่สำคัญที่สุดก็คือบุญนั้นทำให้สำเร็จสมใจปรารถนาเนี่ยเราอยากได้อะไรนะเราเป็นเจ้าของบุญแล้วเราก็ต้องอธิษฐานจิตนะให้บุญนั้นส่งผลไปในทิศทางที่เราต้องการได้เหมือนเรามีเงินเราจะใช้เงินซื้ออะไรก็ได้นะเช่นเดียวกันเรามีบุญแล้วเราสามารถอธิษฐานจิตให้บุญนั้นส่งผลไปในทิศทางที่เราต้องการได้ไปในสิ่งที่เราปรารถนาและถ้าเราบุญถึงเมื่อไหร่มันก็สำเร็จเมื่อนั้นนะแต่ที่สำคัญที่สุดนะจะอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานไปเถิดนะแต่อย่าลืมนิพพานะปัจจโยโหตุนะให้ได้บรรลุพระนิพพานมีส่วนแห่งธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงบรรลุแล้วด้วยนะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะเราอย่าขาดการสั่งสมบุญกันเลยนะให้เร่งสั่งสมบุญกันให้เยอะๆนะก็มีกาโอวาทนะจากใครคนหนึ่งนะที่ได้ส่งมาเมื่อปีก่อนนะก็บอกว่านะเราจะต้องไม่ยอมขาดบุญไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็ต้องไปซ่อมบารมีเพราะบารมีของเราไม่พอเราก็ต้องไปซ่อมซึ่งเราจะให้เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้เลยดังนั้นเราอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ให้ทุกๆวินาทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเวลารวยจะได้รวยทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเราก็รวยสวนกระแสเพราะเราสร้างบุญทุกสถานการณ์

ในทุกสถานการณ์เพราะทุกสถานการณ์เรายังต้องหายใจเราหายใจทุกสถานการณ์การสร้างบารมีก็ต้องประดุจลมหายใจเพราะถ้าหากว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเราเลิกหายใจเราก็ตายหรือเราจะคอยให้สถานการณ์ดีแล้วเราค่อยหายใจก็ไม่ได้ลมหายใจของการสร้างบารมีก็เช่นเดียวกับลมหายใจเข้าออกของเราชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยการหายใจชีวิตของเราชีวิตของการสร้างบารมีจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสร้างบารมีการสร้างบารมีต้องสร้างตลอดไม่มีเว้นวรรคเลยนี่คือทบทวนโอวาทนะเมื่อ12กรกฎาคมปีที่ผ่านมานี่เองนะไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจจะขึ้นลงนะสถานการณ์การเมืองเหตุบ้านการเมืองภัยพิบัติอะไรต่างๆนะจะเป็นอย่างไรก็ตามนะก็อย่าขาดการสร้างบารมีเลยและที่สำคัญมากๆเลยนะก็คือทานบารมีนั่นเองนะเพราะว่าทานบารมีนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นทีเดียวในการสร้างบารมีถือว่าเป็นบารมีที่ทำได้ง่ายที่สุดเลยแล้วก็พระอรหันต์ทุกพระองค์นะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอสีติมหาสาวกทั้งหลายที่เป็นเลิศทางด้านต่างๆเนี่ยก็ล้วนเริ่มต้นด้วยการสร้างมหาทานบารมีทั้งสิ้นเลยนะอย่างพระมหากัสสปะเนี่ยก็มีโอกาสได้สั่งสมบุญกับพระมหานิสสพะในชาติก่อนนะหรือพระที่เป็นอสีติทั้งหลายเนี่ยได้สั่งสมทาน

นะให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติมากขึ้นเราก็สั่งสมบุญได้มากขึ้นพอสั่งสมบุญได้มากขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาสนะได้สร้างบารมีอื่นๆไปด้วยเช่นศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีเนี่ยจนสุดท้ายเราสั่งสมบุญไปมากเข้านะบารมีเต็มเปี่ยมเราก็จะได้บรรลุธรรมในที่สุดนะเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เนี่ยมีดวงตาเห็นธรรมได้ในที่สุดเนี่ยซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะเศรษฐีในสมัยพุทธกาลเนี่ยยกตัวอย่างมาบางท่านแล้วกันนะที่เราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะเช่นโชติกะเศรษฐีเมนทกะเศรษฐีชดินเศรษฐีอนาถมิติกะเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยปุณณะเศรษฐีโกศยะเศรษฐีกากวะอริยะเศรษฐีจิตตคหบดีนะหรือปิภิมานพนางพัทธิกาปิลานีเป็นต้นนะเนี่ยล้วนรวยทั้งสิ้นเลย

คิดว่าพี่ชายจะด่าจะว่าก็ตามนะถ้าพี่ชายอยากได้เงินก็จะให้เงินแต่ถ้าพี่ชายอยากได้ส่วนบุญก็จะให้ส่วนบุญนะก็ปรากฏพี่ชายอยากได้บุญนะก็เลยอนุโมทนากันส่วนพี่ชายเนี่ยพอในชาติถัดไปก็ได้ออกบวชแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะส่วนในชาตินี้น้องชายเนี่ยก็ได้สั่งสมทานต่อนะได้มีโอกาสเกิดเป็นเศรษฐีในชาติถัดมานะในชาติของพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้สร้างพระคันธกุฎีเนี่ยโอ้โหขนาดใหญ่โตประดับประดาด้วยทองคำแล้วก็รัตนชาตินะแล้วก็ได้ชักชวนมหาชนให้มาฟังธรรมด้วยโดยใครที่มาฟังธรรมนั้นสามารถหยิบรัตนชาตินะมีเพชรนินจินดานะทับทิมพลอยไพลินโอ้โหมากมายเนี่ยหยิบไปได้เลยนะกลับบ้านไปได้คนละหนึ่งหอบคนละหนึ่งกำมือนะเรียกว่าแจกนะมาฟังธรรมแล้วแจกรัตนชาตินะคือรวยแบบสุดๆทีเดียวนะคืออยากจะให้มหาชนเนี่ยได้เข้าถึงธรรมตามไปด้วยนะนี่สมัยก่อนนี่เขาทำบุญกันด้วยรัตนชาติกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ผลบุญนั่นเองเนี่ยทำให้นะโชติกะเศรษฐีเนี่ยมาเป็นเศรษฐีในปัจจุบันนะคือรวยแบบรวยมากๆทีเดียวนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยออกบวชบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ทั้งหมดก็เริ่มต้นที่การสั่งสมมหาทานบารมีนะหรือแม้แต่นะเมนทกะเศรษฐีเนี่ยในชาติเดียวกันกับที่ไปเกิดเป็นลุงแล้วก็เป็นหลานนะของโชติกะเศรษฐีในชาติของวิปัสสีพุทธเจ้าเนี่ยก็มีโอกาสได้สร้างศาลารายล้อมรอบพระคันธกุฎีของพระวิปัสสีพุทธเจ้านะแล้วก็ใช้ทองคำเนี่ยทำเป็นแพะทองคำแล้วก็เอามาตกแต่งประดับประดาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพอมาเกิดในยุคสมัยของพระสมณะโคดมก็ได้ออกบวชนะโทษทีไม่ได้ออกบวชนะจ๊ะได้ฟังอนุบุพิกถาแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในที่สุดนะนี่ทั้งหมดก็เริ่มต้นที่มหาทานบารมีหรือไม่แต่ชดินเศรษฐีก็ตามนะในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เกิดทะเลาะกับภรรยาอยู่นะมีพระอรหันต์มาชวนสร้างเจดีย์นะแต่ตัวเองกำลังโกรธภรรยาก็เลยไล่ตวาดพระอรหันต์นั้นไปเนี่ยบอกโอ้ยพระศาสดาของท่านเนี่ยไปโยนลงน้ำเถอะแล้วก็เกิดความกลัวเนี่ยที่ตัวเองได้ทำบาปกรรมไปก็เลยทำการขอขมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์ด้วยดอกไม้นะเป็นหม้อทองคำบรรจุดอกไม้ทองคำแล้วก็เอาไปบรรจุบูชาไว้ในพระเจดีย์นั่นเองเนี่ยพอมาเกิดในชาตินี้นะด้วยบุญกุศลที่ได้ทำทานด้วยทองคำก็เลยมีภูเขาทองเนี่ยผุดขึ้นหลังบ้านนะพอเกิดความเบื่อหน่ายในทรัพย์สมบัติเนี่ยยกสมบัติให้ลูกก็เลยออกบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี้ก็เกิดมาจากมหาทานบารมีเช่นเดียวกันนะซึ่งเศรษฐีทั้ง3คนเนี่ยทั้งโชติกะเศรษฐีเมนทกะเศรษฐีแล้วก็ชดินเศรษฐีนี่โอ้โหเรียกว่ารวยมากๆเลยนะมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่คล่องมีสมบัติอัศจรรย์เนี่ยที่อยากได้อะไรก็ดลบันดาลให้ได้ตามที่ปรารถนาเนี่ยซึ่งก่อนที่ชดินเศรษฐีนะจะออกบวชนะก็เกิดความกังวลใจนะเอ้ยกลัวไม่ได้ออกบวชจังเลยถ้าเกิดว่าเราออกบวชไปแล้วนี่แล้วลูกชายเราจะอยู่ยังไงนะจะมีเศรษฐีไหนเนี่ยในโลกใบนี้มีภูเขาทองแบบเราบ้างรวยแบบเราบ้างเนี่ยจะมีไหมนะก็เลยอยากจะทดลองดูเสาะแสวงหาดูว่าเอ้ในโลกนี้เนี่ยจะมีใครรวยแบบเราบ้างมีภูเขาทองผุดขึ้นหลังบ้านนะก็เลยสั่งให้คนรับใช้นะเอาทองคำเนี่ยไปทำเป็นอิฐทองเป็นไม้เท้าทองคำแล้วก็ทำเป็นรองเท้าทองคำแล้วก็ให้แห่ไปนะถามมหาชนว่าเนี่ยทั้งเมืองนี้เนี่ยหรือว่าเมืองนั้นเมืองนี้มีใครมีสมบัติแบบนี้บ้างไหมบริวารก็ไปเลยนะไปถึงเมืองที่เมนทกะเศรษฐีอยู่นะพอเมนทกะเศรษฐีเห็นรองเท้าแล้วก็ไม้เท้าแล้วก็อิฐทองคำนะเท่านั้นเองเนี่ยก็บอกนั่นอะไรเนี่ยท่านเนี่ยโอ้อยากได้แบบนี้เหรอเนี่ยไปดูหลังบ้านเราเนี่ยหลังบ้านเรามีแพะทองคำเต็มหลังบ้านไปหมดเลยนะโอ้โหคนรับใช้เห็นอัศจรรย์ใจนะโหนี่มันเยอะมากเลยนะเป็นไล่ๆทีเดียวเลยเนี่ยแพะทองคำผุดขึ้นเต็มหลังบ้านเนี่ยมีตัวใหญ่เท่าช้างบ้างตัวใหญ่เท่าม้า

ตัวใหญ่เท่าโคบ้างเนี่ยเต็มหลังบ้านไปหมดเลยอัศจรรย์ใจมากรีบกลับไปรายงานชดินเศรษฐีนะโอ้ชดินเศรษฐีดีใจนะบอกโอ้มีเพื่อนแล้วนะเราจะได้ออกบวชสักทีหนึ่งนะก็เลยทำการทดลองอีกนะเพื่อความชัวร์นะให้มีคนเดียวหรือเปล่าหรือมีหลายคนนะก็เลยให้คนใช้เอาผ้ากำพลสีแดงนะมูลค่า 100,000 ทีเดียวเอาไปขายดูซิว่าในโลกนี้จะมีเศรษฐีคนไหนซื้อผ้ามูลค่า 100,000 บ้างจะมีหรือเปล่านะก็เอาไปเล่ขายที่เมืองของโชติกะเศรษฐีนะที่โชติกะเศรษฐีอยู่นะไปเล่ขายปรากฏว่าไม่มีใครซื้อเลยนะซื้อไม่ได้นะก็เลยจะเดินทางกลับไปหาชดินเศรษฐีแต่ระหว่างที่เดินทางกลับนะก็กลัวว่าจะโดนโจรปล้นนะเดี๋ยวจะโดนฆ่าตายระหว่างทางเพราะว่ามีผ้ามีมูลค่าเป็นแสนเลยเนี่ยเอางี้ขากลับเราอย่ากังวลใจเลยเราเผาผ้าทิ้งดีกว่าว่าแล้วก็เลยพากันจะจุดไฟนะเผาขณะนั้นเองเนี่ยโชติกะก็ผ่านมาพอดีนะพร้อมกับขบวนบริวารมากันเยอะทีเดียวเนี่ยก็ถามเนี่ยท่านทำอะไรกันเนี่ยจะเผาผ้ามูลค่าแสนหนึ่งทำไมนะบอกโอ้ยเราจะกลับแล้วเนี่ยเราหาคนซื้อไม่ได้เลยนะโชติกะก็เลยรับซื้อไว้เองนะพอซื้อมาเสร็จแล้วก็ส่งให้คนรับใช้พอคนรับใช้ได้รับเท่านั้นน่ะโอ้คนรับใช้ร้องไห้เสียใจบอกโอ้เจ้านายไม่รักฉันแล้วเหรอเนี่ยเอาผ้าเนื้อหยาบขนาดนี้มาให้ฉันใช้ได้ยังไงเนี่ยโชติกะบอกไม่ใช่ไม่ได้ให้เธอสวมใส่นะให้เธอเอามาเช็ดเท้านะตอนที่เธอล้างเท้าเสร็จแล้วประพรมด้วยน้ำหอมอย่างดีนะให้เธอเอาไว้เช็ดเท้าพอไหวไหมล่ะโอ้ถ้าเช็ดเท้าก็พอไหวอยู่เจ้านายนี่คือความรวยนะของมหาเศรษฐีทีเดียวนะในสมัยยุคพุทธกาลนี่คือเรียกว่ารวยกันจริงๆนะหรือเรื่องของปิภิมานพก็คือพระมหากัสสปะก่อนที่จะออกบวชแล้วก็นางพัทิกาปิลานีเนี่ยอย่างปิภิมานพนี่รวยมากทีเดียวนะมีสมบัติถึง80โกฏนะแล้วก็เวลาอาบน้ำนี่เศรษฐีอาบน้ำก็อาบด้วยน้ำนมนะน้ำนมนี่บำรุงผิวเป็นอย่างดีนะพออาบเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นมาอาบทองคำต่อโอ้เราคงงงอาบทองคำยังไงนะก็คือเอาทองเนี่ยมาขัดเป็นผงเล็กๆนะผงละเอียดแล้วก็เอามาขัดผิวตัวเองโอ้โหเรียกว่าเขาบอกว่าเศษทองอะเศษทองที่เหลือจากการขัดผิวของท่านเศรษฐีเนี่ยเป็นหม้อๆเลยอะวันละหลายหม้อต่อวันโอ้โหเรียกว่ารวยมากนะทิ้งเศษทองไปเป็นหม้อไปเป็นหม้อต่อวันเนี่ยแม้แต่นางพัทิกาปิลานีก็เช่นเดียวกันนะในขณะที่ปิภิมานพก็คือพระมหากัสสปะเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายเนี่ยไม่อยากจะครองเรือนเลยเนี่ยแต่ว่าแม่ของพระมหากัสสปะก็อยากจะรบเร้าให้ครองเรือนเนี่ยแต่งงานเธอลูกเอ้ยแม่จะได้มีเชิดหน้าชูตามีตระกูลอะไรกับเขาเนี่ยอยากจะให้แต่งงานแต่ลูกชายเนี่ยอยากประพฤติพรหมจรรย์ไม่อยากแต่งงานแล้วก็อยากจะออกบวช ด้วยนะแม่ลบเล้าหลายครั้งลูกก็เลยเกิดความเรียกว่ารำคาญเนี่ยก็เลยตอบกลับไปนะให้คนใช้เนี่ยทำรูปปั้นทองคำเป็นรูปหญิงงามที่สวยมากๆเลยนะแล้วก็บอกแม่เนี่ยแม่เนี่ยถ้าแม่หาหญิงที่สวยขนาดนี้ได้นะเหมือนรูปทองคำนี้เลยเนี่ยจะยอมแต่งงานด้วยแต่ต้องสวยเหมือนรูปทองคำนี่เลยนะโอ้โหแม่ดีใจเลยนะโอ้โหถ้าลูกคิดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าในโลกใบนี้ต้องมีหญิงงามขนาดนี้ที่จะเหมาะกับเป็นคู่ครองกับลูกของเราก็เลยให้คนใช้นะเอารูปทองคำเนี่ยแห่ไปตามเมืองต่างๆประกาศหาหญิงงามที่งามขนาดนี้เนี่ยคนใช้ก็เอารูปทองคำแห่ไปตามเมืองต่างๆนะจนไปถึงเมืองที่นางพัทิกาปิลานีอยู่นั่นเองในขณะนั้นเนี่ยไปถึงท่าน้ำซึ่งนางพัทิกาปิลานีก็กำลังลงไปอาบน้ำอยู่พร้อมกับแม่นมนะแล้วก็คนรับใช้ก็งั้นเราแวะดื่มน้ำอะไรที่ท่าน้ำนี้หน่อยละกันเอารูปทองคำนั้นวางไว้บนท่าน้ำในขณะนั้นเองเนี่ยแม่นมของนางพัทิกาปิลานีนะก็ขึ้นมาพอดีเลยนะแล้วก็เห็นรูปทองคำนะก็เข้าใจผิดเนี่ยว่าเป็นนางพัทิกาปิลานีนะก็เลยเอามือเนี่ยไปตีที่แก้มทีนึงบอกแม่แม่หญิงมันดื้อจริงๆเลยนะทำไมไม่ลงไปอาบน้ำอีกเนี่ยขึ้นมานั่งอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยพอเอามือตีไปนะเสียงดังเป้งก็เลยรู้ว่าอ้าวนี่ไม่ใช่แม่หญิงของเราเนี่ยอ๋อนี่เป็นทองคำเนี่ยก็เลยพูดแบบกบเกลื่อนนะแกล้งว่าตัวเองอายเขินไปเนี่ยบอกเนี่ยรูปทองคำนี้เนี่ยแม้จะสวยงามนะหน้าตาเหมือนแม่หญิงของเราก็ตามเนี่ย
แต่ถึงกระนั้นเนี่ยแม่หญิงของเราเนี่ยงดงามกว่าเพราะว่าในเวลากลางคืนเนี่ยรูปทองคำนี้อยู่ในห้องมืดๆนะไม่มีแสงสว่างออกแต่แม่หญิงของเราแม้อยู่ในห้องมืดๆเนี่ยก็มีแสงสว่างออกจากตัวโอ้โหคือมีออร่านะเปล่งออกมาจากผิวเลยนะโอ้โหนี่คือผู้มีบุญมากๆทีเดียวนะสุดท้ายเนี่ยทั้งสองก็ต้องยอมแต่งงานกันนะแต่ว่าพอแต่งงานกันแล้วนี่ทั้งสองไม่ได้มีความกำหนัดยินดีในกามอะไรเลยนะไม่ได้อยู่แบบคารวาสนะแต่ว่าอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์จนบิดามารดาทั้งสองเสียชีวิตแล้วก็ออกบวชสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ทั้งหมดก็เริ่มมาที่มหาทานบารมีทั้งสิ้นเลยนะเศรษฐีในสมัยพุทธกาลนี่โอ้โหอีกเยอะเลยนะแม้แต่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่ก็พอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนะพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกก็เลยอยากไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างมากทีเดียวถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยนะต้องเดินป่าบุกป่าฝ่าดงไปตอนกลางคืนนะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอได้ฟังอนุบุพพิกถาจากพระพุทธองค์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอพระพุทธองค์เลยเนี่ยมีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็บรรลุธรรมเช่นกันแม้แต่มหาอุบาสิกาวิสาขานะมีเครื่องประดับมหาราชาประสาทก็บรรลุธรรมตั้งแต่7ขวบนะหรือแม้แต่นายปุณณะเศรษฐีเนี่ยที่เป็นชาวนานะกับภรรยาก็ได้มีโอกาสถวายมหาทานกับพระสารีบุตรนะที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติพอดีนะตัวเองก็ได้ถวายไม้ชำระฟันกับน้ำบ้วนปากแล้วก็ส่วนภรรยาเนี่ยก็มีโอกาสถวายภัตตาหารนะทั้งสองเนี่ยพอไถนาเสร็จเหนื่อยจากการไถนานะแล้วก็นอนหลับไปตื่นขึ้นมานะนาที่ไถเสร็จแล้วเนี่ยกลายเป็นทองทั้งหมดเลยโอ้ขนทรัพย์ไปให้พระราชาดูนะพระราชาแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีแล้วก็มีโอกาสได้ทำบุญแล้วก็ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนี่เศรษฐีในสมัยพุทธกาลนี่ล้วนบรรลุธรรมทั้งสิ้นเลยแล้วก็ล้วนเริ่มต้นที่การสร้างมหาทานบารมีนะเดี๋ยวเรามาดูสรุปสักนิดนึงนี่อโชติกะเศรษฐีบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะเมธกะเศรษฐีบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันชดินเศรษฐีบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อนาถบิณฑิกะเศรษฐีบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันมหาอุบาสิกาวิสาขาบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันปุณณะเศรษฐีบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันโกศยะเศรษฐีนี่คือเศรษฐีที่มีความตนีมากนะพระมหาโมคคัลลานะมาขอบิณฑบาตขนมเบื้องนะโอ้โหไม่ให้แบ่งให้นิดเดียวแบ่งให้แป้งหยดเดียวนะแต่ว่าด้วยอนุภาพของพระเถระจากแป้งหยดเดียวฟึบนะขยายเต็มถาดนะสุดท้ายตัวเองก็ได้ไปฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในที่สุดนะนี่ก็ขนาดขี้เหนียวนะแต่สุดท้ายเนี่ยพอได้พระเถระมาเป็นกัลยาณมิตรให้ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันจิตตคหบดีก็เช่นเดียวกันนะเป็นอุบาสกที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีแล้วก็ได้ฟังธรรมนะแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีนั่นเองนี่พรรษานี้นี่เป็นพรรษาที่เราจะได้มีโอกาสนั่งธรรมะให้เยอะๆให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวนะแล้วก็ทานบารมีที่เราสั่งสมมามากมายเนี่ยจะได้มีโอกาสส่งผลได้ง่ายขึ้นนะเพราะถ้าใจเราอยู่ในบุญใจเราอยู่ในกุศลอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยบุญจะทำงานได้เร็วขึ้นทำงานได้มากขึ้นยิ่งเราปลื้มในบุญมากเนี่ยบุญยิ่งส่งผลได้เร็วยิ่งส่งผลได้มากทีเดียวจำพรรษาที่ศูนย์กลางกายนะบุญดึงดูดให้ทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาทีเดียวอริยทรัพย์เนี่ยภายในก็คือทรัพย์อันประเสริฐนะที่อยู่ภายในตัวของเรานั่นเองนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายในนั่นเองจริงๆก็คือธรรมะภายในของเรานั่นแหละมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่ใครๆเอาอะไรมาแลกก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้นะขายก็ไม่ได้อีกนะจ้างมีคนมาจ้างนะให้บอกโอ้ยอย่านับถือพระรัตนตรัยเลยนะท่านจงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริง

ธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงนะแล้วรับเงินแสนจะหาปณะไปก็ไม่ทำแบบนั้นนะเพราะว่าตัวเองนั้นมีความมั่นคงในศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วนะแม้ทรัพย์ทั้งหลายนะเอาทรัพย์มากมายมาแลกกับธรรมะภายในของเราเราก็ไม่ยอมเป็นความสุขที่เบิกบานสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งแตกต่างจากความสุขที่เกิดจากทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนั้นเป็นความสุขปลอมๆนะเป็นความสุขที่ปนความทุกข์ที่มีทรัพย์แล้วก็ต้องเป็นห่วงว่าโจรจะเอาไปไหมไฟจะไหม้หรือเปล่าจะหายหรือเปล่าหรือจะโดน call center หลอกไปไหมอะไรแบบนี้มันจะมีความกังวลเรื่องทรัพย์สมบัติมากมายทีเดียวนะนี่แล้วก็ภัยต่างๆทำอะไรไม่ได้เลยนะอัคคีภัยโจรภัยราชภัยทำไม่ได้เพราะว่าเป็นของที่มีอยู่ภายในตัวของเราไม่สูญหายเป็นของของตัวรู้ได้ด้วยตัวของเราเองเฉพาะผู้ที่เข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้ได้นะซึ่งวิธีเข้าถึงก็ไม่ยากเลยนะใจใสใจสบายนะรักษาใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ต่อเนื่องตลอดพรรษานะเดี๋ยวไม่นานหรอกไม่เกินกลางพรรษานะก็โอ้เดี๋ยวสว่างสวยกันทั้งพรรษาเลยนะพอได้มาแล้วเนี่ยจะรู้สึกใจเต็มเปี่ยมนะอาจหาญร่าเริงไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตรายใดๆเลยภัยของมนุษย์เนี่ยมีมากมายทีเดียวนะทั้งภัยธรรมชาติภัยจากความกลัวทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกภัยคุกคามแล้วย่อมถึงภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามบ้างลุกขะเจดีย์บ้างว่าเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นแล้วย่อมไม่สามารถพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจ4นะคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันก่อให้เกิดความสงบระงับแห่งทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบนั่นแลเป็นที่พึ่งอันเกษมนั่นแลเป็นที่พึ่งอันอุดมเพราะบุคคลอาศัยที่พึ่งนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้นี่เพราะฉะนั้นไม่ว่าภัยอะไรก็ตามจะเป็นภัยจากความแก่ความเจ็บความตายซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องประสบพบเจอทั้งสิ้นเลยนะในโลกใบนี้เนี่ยแก่ทุกคนเจ็บทุกคนตายทุกคนนะแม้ความตายก็ตามไม่สามารถมาสะทำให้หวาดหวั่นพันพึงได้เลยเพราะว่าใจนั้นมีที่พึ่งไงเหมือนมีหลุมหลบภัยอยู่ภายในมีองค์พระธรรมกายภายในมีดวงธรรมภายในเป็นที่พึ่งของเราได้นี่แหละเรียกว่าอริยทรัพย์ภายในนะแล้วก็มีอริยทรัพย์ภายในแล้วไม่รู้สึกยากจนเลยนะจะรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานเต็มเปี่ยมอยู่ตลอดเวลาเลยนะแม้เราจะมีทรัพย์น้อยแต่ไม่รู้สึกว่าขาดแคลนไม่รู้สึกว่ายากจนรู้สึกว่าเต็มเปี่ยมบริบูรณ์และความรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าไม่จนนี่แหละจะเป็นเครื่องดึงดูดนะให้สมบัตินั้นไหลมาเทมาทีเดียวเพราะใจมันเบิกบานเนี่ยใจมันผ่องใสเข้าข้างบุญอยู่ฝ่ายบุญแล้วเนี่ยบุญทำงานได้เต็มที่นะก็ไปดึงดูดสมบัติทั้ง3ให้ไหลมาเทมาทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัตินั่นเองนี่เพราะฉะนั้นพรรษานี้นี่จึงเป็นพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในนะเริ่มต้นด้วยการสั่งสมมหาทานบารมีสั่งสมทานบารมีให้เยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมนั่งสมาธิควบคู่ไปด้วยนะให้เศรษฐกิจกับจิตใจให้หยาบและละเอียดไปคู่กันให้กายกับใจนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะได้สมปรารถนาทั้งในพรรษาจนไปถึงออกพรรษาแล้วก็รวยกันแบบสุดๆไปเลยนะซึ่งพระอริยเจ้าในสมัยก่อนพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยล้วนเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการเข้าถึงธรรมกันทั้งสิ้นเลยนะเราจะเห็นว่าพระสาวกแต่ละองค์นี่กว่าจะบรรลุธรรมบางรูปก็ต้องเข้าป่านะนั่งสมาธิเสร็จเสือคาบไปกินนะขนาดเสือคาบไปกินนะยอมสละชีวิตให้เสือกินนะเสือกินไปถึงตะตุ่มนะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะเสือกินไปถึงหัวเข่าบรรลุธรรมเป็นพระสกิทาคามีนะหัวเสือกินไปถึงเอวนะบรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีเสือกินไปถึงท้องเนี่ยกำลังจะถึงหัวใจละบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์คาปากเสือโอ้โหนี่สมัยก่อนนี่เขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะในการปฏิบัติธรรมทีเดียวนะหรือแม้แต่เรื่องของ
พระพาหิยะเนี่ยที่ในชาติก่อนนะยอมปีนขึ้นภูเขาอดข้าวตาย7วันเรียกว่าถ้าไม่บรรลุธรรมนี่ไม่ลงจากเขายอมอดตายนะสุดท้ายตายจริงไม่ได้บรรลุธรรมอะไรนะแต่ว่าในชาติถัดมาเนี่ยก็ส่งผลให้เมื่อฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่บาทคาถาเดียวเท่านั้นเองก็ได้เข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ณที่ตรงนั้นเลยนะซึ่งอัศจรรย์ทีเดียวนะนี่คืออนุภาพนะจากการเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการปฏิบัติธรรมนะอย่างพระติสสะเข้าป่าไปนะโจรมาตามเอาชีวิตนะโจรบอกท่านเรามาทำไมมาฆ่าท่านนั่นแหละเพราะว่ามีคนจ้างให้มาฆ่าท่านนะพระเถระรู้สึกว่าโอชีวิตเราจะสูญสิ้นบัดนี้แล้วเหรอก็เลยต่อรองกับโจรนะบอกว่าถ้างั้นเนี่ยอย่าเพิ่งฆ่าเราเลยนะเราขอนั่งสมาธิก่อนละกันคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยท่านค่อยฆ่าเราก็ได้เราจะยอมให้ท่านฆ่าโดยดีเลยนะปรากฏโจรไม่ยอมโจรบอกท่านต้องตายเดี๋ยวนี้บอกถ้าคืนนึงแล้วท่านหนีไปอ่ะเราจะทำยังไงเพราะเรารับค่าจ้างมาแล้วนะบอกไม่ได้นะพระเถระก็เลยบอกเอางี้แล้วกันเป็นตัวประกันนะก็เลยไปหาหินก้อนใหญ่ๆมาก้อนหนึ่งแล้วก็ทุบขาตัวเองทุบหน้าแข้งนะหน้าแข้งนี่แหลกละเอียดทีเดียวนะแล้วก็บอกโจรเนี่ยท่านโจรนี่เห็นไหมขาเราเนี่ยเละขนาดนี้แล้วเนี่ยเดินไปไหนไม่ได้เลยนะขอท่านไว้ชีวิตเราหนึ่งคืนเราขอนั่งสมาธิก่อนโอว่าแล้วก็นั่งสมาธินะแล้วก็ข่มความเจ็บปวดที่เกิดจากบาดแผลนะแล้วก็ด้วยความปิติใจนั่นเองนะข่มด้วยความปิติมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างมากเลยนะในรุ่งเช้าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยนะนี่คือเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียวนะยอมสละชีวิตแลกกับธรรมะทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นพรรษานี้นี่เราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะไม่ต้องไปเข้าป่านะไม่ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาอะไรเราเอาในห้องเรานี่แหละในบ้านเรานะจัดที่สักที่นึงเอาห้องพระทำความสะอาดให้เรียบร้อยจัดให้มันเป็นระเบียบนะสวดมนต์ไหว้พระบูชาหลวงปู่แล้วก็นั่งสมาธิให้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันนะแล้วก็อย่าลืมนะในช่วงเข้าพรรษานี้เนี่ยมีโครงการที่ส่งเสริมให้เราได้นั่งสมาธิได้มากขึ้นแล้วก็ชวนกันนั่งสมาธิเป็นทีมนั่นเองนะนั่นก็คือนี่ Guinness World Record ปี2566นะเป็นการรวมใจทำสมาธิเพื่อสันติภาพโลกด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลกนะง่ายๆก็คือว่าไปชวนเขานั่งสมาธิกี่นาทีก็ได้นะเอาขั้นต่ำสัก1นาทีชวนใครก็ได้ในโลกนี้นั่งสมาธิ1นาทีแล้วส่งชื่อมาง่ายไม่เอ่ยง่ายมากเลยนะชวนคนนั่งสมาธิสั้นๆแล้วส่งชื่อมารวมคนรวมชื่อให้ได้1ล้านคนไม่ซ้ำกันนะนี่ซึ่งตอนนี้นี่ก็เริ่มมีการไปทำหน้าที่นะชักชวนตามจังหวัดต่างๆนี่อย่างเช่นจังหวัดยะลาอันนี้นี่พระอาจารย์ท่านเนี่ยไปทำหน้าที่ชวนตามโรงเรียนนะนำเด็กนั่งสมาธิหน้าเสาธงนะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้ร่วมกันเขียนชื่อส่งมานี่อันนี้ที่โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญนะจังหวัดนนทบุรีนี่ส่งมาหลายร้อยชื่อทีเดียวอันนี้โรงเรียนบ้านค่ายนะจังหวัดระยองนี่ส่งมาเยอะนะอันนี้ก็โรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองเหมือนกันนะภาพสวยทีเดียวนะเวลาเราเห็นภาพคนทำความดีร่วมกันเห็นภาพคนนั่งสมาธิร่วมกันเนี่ยมันมีพลังนะมันน่าชวนกันมานั่งสมาธิกันเยอะๆนะอันนี้โรงเรียนณบงชนูปถัมจังหวัดยะลานะโอ้โหเรียกว่าพระอาจารย์ที่ท่านอยู่จังหวัดยะลาเนี่ยท่านบอกว่าทั้งจังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนอยู่28โรงนะท่านบอกจะไปให้ครบทุกโรงเรียนเลยนะแล้วก็นักเรียนนี่ไม่ใช่ว่านับถือพุทธทุกคนนะมีศาสนาอื่นด้วยนะแต่เรื่องสมาธิเนี่ยแล้วก็สันติภาพโลกเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องกลางๆที่ไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาหรือว่าเผ่าพันธุ์ใดก็ตามสามารถปฏิบัติสมาธิได้นะเพราะฉะนั้นไม่มีช่องว่างทางด้านเพศอายุวัยเชื้อชาติอะไรเลยนะก็ไปชวนกันมานั่งสมาธิกันเยอะๆนะนี่เป็นโรงเรียนวัดลำพญานะจังหวัดยะลานี่อันนี้โรงเรียนวัดลำพญาเช่นเดียวกันนะนี่มีพระอาจารย์ท่านมาเลยนะอันนี้ก็โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดยะลาเช่นเดียวกันอันนี้ใกล้ๆนี่เองนะเป็นโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง
จังหวัด

ปทุมธานีนี่อยู่แค่ข้างๆวัดนี่เองก็มีนักเรียนโอเป็นพันนะนี่ถ้าเราไปตามโรงเรียนนี่ก็ง่ายเนาะหรือว่าถ้าเรามีเป็นเจ้าของธุรกิจนะห้างร้านบริษัทโรงงานต่างๆก็สามารถให้พนักงานเราหรือบริบาลของเราเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็ส่งชื่อกันมาได้นะนี่หรือนี่โรงเรียนคีตี้อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีมาจากทั่วประเทศทีเดียวนะหรือจะเป็นวัดก็ได้นะไม่ใช่แค่โรงเรียนหรือว่าหน่วยงานราชการหรือว่าสำนักงานออฟฟิศเท่านั้นวัดก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าพระเนี่ยก็ขอว่าเป็นชื่อนามสกุลเหมือนกันเนาะชื่อนามสกุลของพระแล้วก็ส่งมาเนาะอันนี้เป็นวัดบางสะแกเนี่ยจังหวัดสุพรรณบุรีนะหรือว่าเราอยากจะทำหน้าที่มากเลยนะแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนอ่ะก็ไปที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมของเราก่อนนะเช่นอันนี้เป็นธุดงคสถานพิษณุโลกนะที่ได้เริ่มทำโครงการนี้เนี่ยก็ชวนกันนั่งสมาธิในศูนย์ก่อนจุดใจให้เราของเราให้สว่างก่อนแล้วก็ไปชวนชาวเมืองชาวโลกให้สว่างสวัยตามลิมิตแม้แต่จังหวัดบุรีรัมย์นะอันนี้โรงเรียนร่มเก้านะอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็ส่งมา700กว่าชื่อทีเดียวเลยนะซึ่งโครงการนี้เนี่ยง่ายมากเลยนะแค่ชวนนั่งสมาธิแล้วก็เอาชื่อมานะซึ่งก็มีโอวาทนะฝากมาว่าในโครงการนี้เนี่ยอยากจะให้นั่งจริงๆนะเพราะว่าชื่อเนี่ยเอามาง่ายนะเราไปเอาชื่อใครมาก็ได้ถูกไหมเอ่ยแต่ว่าเขาอาจจะนั่งไม่นั่งไม่รู้นะแต่ถ้าเราชวนนั่งจริงๆเนี่ยสุดยอดเลยนะต้องนั่งจริงๆนะถ้านั่งจริงๆสุดยอดเลยไม่จริงไม่เอาไม่อยากได้อยากได้ที่นั่งจริงๆนั่งให้ตัวเองนั่งให้บรรพบุรุษและแผ่เมตตาให้สันติสุขเกิดขึ้นในโลก1ล้านดวง1ล้านใจเรื่องสมาธิต้องเอาจริงๆถ้าไม่จริงได้รางวัลมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ถ้าไม่จริงนะเราไม่ได้ชวนเขานั่งไปเอาชื่อใครมาก็ไม่รู้เนี่ยนั่งจริงไม่นั่งจริงหรือเปล่าเนี่ยพอเราได้รางวัลมามันก็เหมือนกับโกหกตัวเองอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปลื้มใจภาคภูมิใจเนี่ยเราต้องไปชวนเขานั่งจริงๆเราจะได้สร้างสันติภาพโลกจริงๆสันติแปลว่าหยุดภาพคือภาวะนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าหยุดนิ่งไม่มีบุญจะได้ไปถึงบรรพบุรุษบุพการีนะแล้วก็มีโอวาทฝากมานะเรื่องของการชักชวนคนนั่งสมาธินะว่าเราควรเป็นบุคคลแรกๆของโลกที่ชวนคนมานั่งสมาธิให้ได้ 1,000 ล้านคน เพิ่มยอดทันทีนะจากล้านคนเป็นพันล้านนะก็ถามนะในโลกนี้มีกี่คนในโลกนี้มี 7,000 ล้านคนนะโอ้ 1,000 ล้านคนได้สินะวิธีการก็มีอยู่แล้วคนก็มีอยู่แล้วไม่ได้เสียตังอะไรทำให้คนมีความสุขด้วยได้สินะไม่ใช่กล้าทำแค่ทำก็ทำได้ทำไม่ได้มีเพียงประการเดียวคือไม่ได้ทำมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงครั้งหนึ่งในชีวิตต้องคิดได้อย่างนี้และลงมือทำเลยชวนมนุษย์ให้เข้าถึงความสุขภายในเป็นสิ่งที่ดีงามจะ change the world ทุกคนต้องมีส่วนร่วมด้วย 1,000 ล้านคนจะได้สร้างแรงบันดาลใจเราสามารถทำได้ไม่ใช่เอามนุษย์จากโลกอื่นมานั่งซะเมื่อไหร่ชวนมานั่งไม่ใช่ชวนมาทำอย่างอื่นชวนมาทำอย่างนี้ทำเป็นสะเงาะสะแงะเราต้องเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรชวนคนมาหยุดนิ่งเข้าถึงสันติสุขภายในนี่เราต้องไปชวนกันมานั่งสมาธิเยอะๆนะแล้วก็ส่งชื่อได้ที่เว็บไซต์ meditation4peace.net นะอีกรอบหนึ่ง meditation4peace.net นะซึ่งข้อมูลที่ต้องการเนี่ยก็มีแค่ชื่อนามสกุลนะ1ชื่อนามสกุล2วันเดือนปีเกิดนะที่เราต้องการวันเดือนปีเกิดก็เพราะว่าบางคนนี่ชื่อเหมือนกันนามสกุลเหมือนกันนะก็ขอว่ามีวันเดือนปีเกิดเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นคนละคนแล้วก็มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่ทาง Guinness World Record เขาจะเชื่อได้ว่าเราไปชวนเขามานั่งสมาธิจริงๆแล้วก็จังหวัดประเทศนะ3อย่างที่ต้องการชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดจังหวัดและประเทศซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเมื่อส่งมาที่เว็บไซต์ Meditation for Peace แล้วนะจะถูกเก็บเป็นความลับจะไม่เปิดเผย

จะมาค้นหาชื่อเราอะไรไม่ได้เลยนะจะเก็บเป็นความลับอย่างดีและชื่อเหล่านี้จะใช้เฉพาะในการสร้างสถิติโลกกับ Guinness World Record เท่านั้นจะไม่ใช้ทำอย่างอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้เนาะกติกาก็ไม่ยากเลยนะ1คน1ชื่อเท่านั้นหนึ่งคนหนึ่งชื่อนะแต่ว่าหนึ่งคนสามารถชวนหลายคนได้นะแล้วก็ก่อนนั่งนะให้ทำสมาธิก่อนอธิษฐานจิตให้เกิดสันติภาพโลกอย่างแท้จริงแล้วก็เขียนผ่านทางเว็บไซต์ meditationforpeace.net เนาะก็หนึ่งล้านคนหนึ่งล้านดวงใจรวมใจทำสมาธิเพื่อสร้างสันติภาพโลกบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยนะเริ่มแล้ว1สิงหาคมตั้งแต่บัดนี้จนไปถึงวันที่31ตุลาคมระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือนและถ้าเราช่วยกันนะจริงๆล้านคนเนี่ยแป๊บเดียวนะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะไปมอบรางวัลกันในเดือนธันวาคมเนาะวันนี้ก็นำเรื่องพรรษาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในนะทั้งหมดเริ่มต้นที่ทานบารมีแล้วเราจะได้สั่งสมบุญได้มากขึ้นจนได้เข้าถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในเทอญสา

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะหลายคนมองตัวเองว่าชีวิตของเรานั้นช่างสุขสบายมีงานมีเงินมีครอบครัวที่ดีมีพวกพ้องบริวารมากมายชีวิตอันสุขสบายนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นใดไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่ใครๆเขาทำกันเอาไว้รอให้อายุมากขึ้นก่อนรอปลดเกษียณก่อนแล้วจึงจะไปนั่งธรรมะนั่งฟังเทศฟังธรรมเหมือนอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาปฏิบัติสืบต่อกันมาในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาเตือนสติและให้ข้อคิดอันทรงคุณค่าว่าเราจะนั่งธรรมะไปเพื่อใครและนั่งไปเพื่ออะไรคำตอบมีดังต่อไปนี้ค่ะ
1: นั่งธรรมะต้องนั่งนะลูกนะนั่งเพื่อเราไม่ได้นั่งเพื่อใครเพื่อตัวของเราเป็นเรื่องหลักเลยวันไหนไม่ได้นั่งวันนั้นน่าเสียดายทีเดียวที่เราไม่ได้แสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถือว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ที่ความประมาทถือว่ายังชะล่าใจอยู่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอสำหรับการที่เราจะเผชิญอะไรทุกๆสิ่งเผชิญวิกฤตของชีวิตต้องมีความพร้อมดังนั้นนั่งนะลูกนะนั่งทุกวันเถิดการนั่งธรรมะทุกวันจะทำให้เราสั่งสมบุญสั่งสมความละเอียดกันไปทุกๆวันและก็จะช่วยทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เร็วขึ้นทำเถอะทำไปทุกวันจะได้มีความสุขทุกวันเลยด้วยกำลังบุญของพวกเราทุกคนมันเหลือเฟือที่เราจะเข้าถึงได้แม้ว่าเราจะมีภารกิจเยอะแยะกันไปหมดก็ตามในชีวิตประจำวันแต่เพียงเราให้โอกาสกับตัวของเราเองนั่นแหละนั่งธรรมะปฏิบัติทุกวันเดี๋ยวก็จะสมหวังดังใจ

ุณผู้ชมคะวิกฤตของชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อยามวิบากกรรมตามมาส่งผลทำให้ชีวิตตกต่ำอับจนประสบทุกภัยต่างๆนานาแม้มรณภัยก็เข้ามากล้ามกลายได้ทุกเมื่อทั้งยังมีภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏรอเราอยู่ทุกหนแห่งดังนั้นเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทต้องหมั่นนั่งธรรมะประกอบความเพียรจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายใน

อันเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ทั้งในภพนี้และภพหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่ว

มุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7

ำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลเธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบใหม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์เองง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆ

อย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใจใจอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายสบายสบายง่ายง่ายสบายสบายแตะใจไปเบาเบาที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาเบาเน่งเน่งนุ่มนุ่มให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งๆ

นุ่มๆชุ่มๆอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นแต่ระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆ

เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเทอมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะสเนปโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุด

0: นางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันประณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะคะ
0: ค่ะ
1: เข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญนะคะจากศูนย์กลางพิธีหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทั่วทุกมุมโลกและก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: และตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะมีคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลา10:32 นะคะตามเวลาประเทศไทยค่ะช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยที่เรานั้นจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะซึ่งตลอดทั้งการถ่ายทอดสดนี้นะคะให้เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุมบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราค่ะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการให้มาลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะก็ปารภเหตุนะคะเข้าพรรษาแล้วนะคะใครปวารณาพรรษาอะไรบ้างนะคะส่งข้อความมาบอกกับเราได้เลยนะว่าพรรษานี้จะบริสุทธิ์บริบูรณ์แบบไหนนะคะตั้งใจทำอะไรไว้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะคะและก่อนที่เราจะไปร่วมกันในพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะเช่นเคยค่ะทางรายการมีเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีในการก่อนมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของการเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะคะเรื่องราวของพระมหาปาละค่ะย้อนไปในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยหนึ่งเนี่ยพระมหาปาละท่านเป็นลูกเศรษฐีค่ะแล้วก็มีจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านมุ่งตรงต่อเส้นทางธรรมเพื่อแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะและก็ออกบวชค่ะเมื่อบวชแล้วนะคะท่านก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังค่ะคราวนึงเนี่ยท่านเดินทางไปหาสถานที่จำพรรษาตามชนบทกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อที่จะได้ใช้เวลาปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ค่ะครั้นชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยเห็นพระมาโปรดถึงบ้านนะคะต่างก็เกิดจิตที่เลื่อมใสพากันอาราธนาให้ท่านเนี่ยอยู่จำพรรษาในหมู่บ้านแห่งนั้นพร้อมกับปวารณาตนว่าถ้าภิกษุสงฆ์ทั้งหมดจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็จะช่วยกันอุปถากดูแลไม่ให้ลำบากและตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาตามที่พระสั่งสอนค่ะ
0: ค่ะพระมหาปาละเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะเหมาะต่อการทำความเพียรวัดเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลบ้านทั้งยังไม่มีเสียงดังรบกวนไม่มีคนพลุกพล่านทุกคนในหมู่บ้านนั้นก็มีจิตที่มีความศรัทธาเลื่อมใสจึงได้ตกลงที่จะจำพรรษาที่วัดนั้นด้วยกันทั้งหมดทุกรูปในวันเข้าพรรษานะคะท่านก็ได้ปรึกษากับคณะสงฆ์ในวัดว่าภายในพรรษานี้พวกเรานั้นจะตั้งใจปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมด้วยวิธีการใดบ้างแต่ละรูปต่างบอกวิธีการทำความเพียรของตนค่ะเช่นจะตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วทำสมาธิทุกวันไม่ให้ขาดจะไม่มัวมานั่งจับกลุ่มพูดคุยกันในเรื่องไร้สาระเป็นต้นพระเถระก็ได้อนุโมทนาในความตั้งใจดีของภิกษุแต่ละรูปส่วนตัวท่านได้ก็ประกาศในท่ามกลางสงฆ์ว่าท่านมาบวชในช่วงที่อายุมากแล้วตลอดพรรษานี้จึงได้ตั้งใจว่าจะเร่งทำความเพียรโดยจะอยู่ในอิริยาบถ3เท่านั้นก็คือนั่งเดินยืนแต่จะไม่นอนเป็นอันขาดค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะท่านก็ยังกำชับอีกค่ะว่าพวกเราเรียนพระกรรมฐานจากพระผู้มีพระภาคแล้วควรเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญความเกียจคร้านแต่ทรงยินดีกับผู้ที่ตั้งใจปรารภความเพียรดังนั้นเราทั้งหลายจะต้องตั้งใจบำเพ็ญเพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะจากนั้นพระเถระก็ตั้งใจทำความเพียรอย่างจริงจังโดยไม่ยอมจำวัดตลอด1เดือนนะคะต่อมาดวงตาของท่านเกิดการอักเสบด้วยความที่ท่านเนี่ยอายุมากแล้วนะคะอีกทั้งกรรมเก่าในอดีตตามมาส่งผลท่านจึงปวดลูกในตามากน้ำเนี่ยน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาภิกษุที่คอยอุปถัมภ์ท่านจึงไปปรึกษาแพทย์ในหมู่บ้านค่ะแพทย์ได้ปรุงยามาให้ท่านหยอดตาแต่พระเถระ

0: ท่านไม่ยอมนอนหยอดตาเพราะว่าเกรงว่าจะผิดสัจจะที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่นอนนะคะดังนั้นท่านจึงนั่งหยอดตาทำให้ไม่หายจากโรคค่ะเมื่อแพทย์รู้ข่าวว่าพระเถระเนี่ยยังไม่หายนะคะก็สงสัยว่าปกติเนี่ยยาหยอดตาที่ปรุงพิเศษนี้เนี่ยหยอดเพียงครั้งเดียวก็หายแล้วแต่ทำไมพระเถระถึงยังไม่หายเมื่อรู้ว่าท่านเนี่ยไม่ยอมนอนหยอดตานะคะจึงขอร้องว่าขอให้พระคุณเจ้านอนหยอดตาเถิดถ้าไม่นอนก็รักษาไม่หาย
1: ค่ะพระเถระนะคะก็ยังคงนั่งหยอดตาแล้วก็ไม่ยอมเหยียดหลังลงนอนค่ะท่านเนี่ยก็เตือนสติตนเองว่าสังสารวัฏนี้ยาวไกลยิ่งนักไม่มี

0: ในพรรษานั้นนะคะท่านก็ได้สั่งสอนลูกศิษย์แล้วก็พุทธบริษัทเนี่ยให้ได้บรรลุธรรมกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนเนี่ยช่วงเข้าพรรษานะคะพระภิกษุจะปรารภความเพียรกันอย่างจริงจังมีกติกาเพื่อให้ปฏิบัติธรรมก้าวหน้าจนกระทั่งหลุดพ้นกิเลสอาสวะนะคะส่วนญาติโยมต่างตั้งใจรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาตามที่พระสั่งสอนทำให้เข้าถึงประสบการณ์ภายในแล้วก็ได้บรรลุธรรมในที่สุดค่
0: ะ
1: ดังนั้นเนี่ยนะคะพรรษานี้ก็ควรจะเป็นพรรษาที่ทุกๆท่านเนี่ยจะได้เข้าถึงธรรมนะคะเรียกว่าเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมกันทุกคนค่ะ
0: ช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นสบายแล้วนะคะเหมาะกับการเข้าถึงธรรม
1: ชุ่มฉ่ำ
0: ชุ่มฉ่ำแล้วก็ตลอดทั้งการถ่ายทอดสดนี้นะคะเรียนเชิญผู้ชมค่ะร่วมกันส่งข้อความมาปรนนาทำความดีอะไรกันบ้างเข้าพรรษานี้แต่ที่สำคัญติดแฮชแท็กด้วยเพื่อที่เราจะได้นำรายชื่อของผู้ชมนะคะมาแรนดอมแล้วก็จับรางวัลในวันนี้นี่แหละ
1: มี
0: การจ
1: ับ
0: รางวัลแต่ว่าจะต้องติดแฮชแท็ก3แฮชแท็กนะคะแฮชแท็กแรกค่ะพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานและแฮชแท็กปลื้มบุญเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะติดทั้ง3แฮชแท็กก็ได้ค่ะ
1: ได้หมดเลยนะคะก็ทักทายกันสักหน่อยนึงนะคะทาง Facebook ก่อนคุณสุมาลีมาแล้วนะคะคุณพรสุขค่ะ
0: ค
1: ุณเอื้องเหนือคุณนวลจันทร์คุณนันคุณเทียงคุณสุนทรนะคะโอ้โหเยอะแยะเลยคุณละลิคุณละลิสามาแล้วเดี๋ยวค่อยมาอ่านคอมเมนต์กันนะคะ
0: ใช่นี่ส่วนหนึ่งนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาช่วงนี้เวลานะคะ10:39 นแล้วนะคะเวลาที่เรานั้นจะได้สั่งสมบุญใหญ่ค่ะให้เราทุกคนได้น้อมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานโดยพร้อมเรียงกันเรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

0: คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: พุทธังสาร

0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสัง

0: ติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ

กราบเรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประจำวันนี้คือกัลยาณมิตรธัญกรอุทยานินหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโต

0: อิมานิมยังพันเต
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สาปริวารานิ
0: สาปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: พัตตานิ
0: พัตตานิ
1: สาปริวารานิ
0: สาปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ

0: เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันนมยังปินฑปาทาทาตุปฏิกุลปัจเวคณะ

0: เป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของ

0: ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC ก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะปลื้มปิติและก็น้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านกำลังถวายด้วยมือของตนเองค่ะภาพบรรยากาศณขณะนี้นะคะณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะกำลังพร้อมใจกันน้อมถวายพระตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ณอาวาสแห่งนี้ค่ะและในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่ร่วมกองบุญถวายพระตาหารประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ค่ะโดยเมนูพัตหารในวันนี้นะคะมีต้มแซ่บไก่บ้านใบมะขามแกงเทโพหมู3ชั้นน้ำพริกหมูโคราชซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวผัดผักกาดขาวขนมหวานวันนี้เป็นบวชรวมมิตรแต่งไทยค่ะ
1: สำหรับเมนูพัตหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเมนูพะโล้เต้าหู้อ่อนขนมจีนน้ำยาป่าเห็ดชุบแป้งทอดน้ำจิ้มผัดผักรวมมิตรค่ะ
0: ก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะท่านใดที่สะดวกเนาะอยากจะเรียนเชิญนะคะทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะมาร่วมกันนะคะถวายพัตหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นะคะในวันอาทิตย์เราก็เป็นวันหยุดใจแล้วก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะตลอดทั้งพรรษานี้อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยภาวนาความปรารถนาความตั้งใจของตัวเองนะคะแล้วก็ทำให้พรรษานี้เป็นพรรษาพิสุทธิ์นะคะพรรษาที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สำหรับตัวของทุกๆท่านเองค่ะ
1: ค่ะย้ำผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะตลอดช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดนี้นะคะข้อความทุกๆข้อความที่ท่านนั้นได้ส่งมานะคะต้องอนุโมทนาบุญแต่ถ้าทุกท่านติดแฮชแท็กด้วยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กพิธีถวายพัตหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานและแฮชแท็กปลื้มบุญเนี่ยถ้าคุณผู้ชมติดมาหลังข้อความแล้วก็จะได้ร่วมสนุกกับทางรายการของเรานะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าจะได้รับบัตรรับของที่ระลึกค่ะนำไปรับผ้าไตรนะคะแล้วก็สั่งสมบุญที่หอฉันคุณยายอาจารย์กันได้เลย
0: ค่ะเดี๋ยวท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะแต่ตอนนี้เนี่ยขออนุญาตมาทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะทาง Facebook ก่อนนะคะคุณธนิตค่ะกราบอนุโมทนาบุญนะคะคุณนันอนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณอ้อยนะคะก็ส่งอีโมจิมาคุณสิริบอกว่าสาธุค่ะคุณสุพรรษาติดแฮชแท็กมาค่ะว่าพิธีถวายพระตาหารนะมาแล้วมาแล้วหนึ่งนะคะสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่าน
1: นะคะ
0: คุณสุนทรส่งอีโมจิมานะคะคุณนวลจันทร์คุณเอื้องเหนือนะคะก็ส่งข้อความมาอนุโมทนากันนะคะคุณลลิสาอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยคุณพิมพิไลค่ะคุณนวลจันทร์คุณเพ็ญศรีคุณอัมพรคุณหมูอาจารย์อุดมนะคะคุณสุมาลีทั้งหมดนี้เลยนะคะคุณอภิรักษ์คุณสมบูรณ์นะคะบอกว่าอนุโมทนาสาธุค่ะ
1: บอกเลยว่าได้ฟังชื่อเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าเปิดทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เลยนะคะทีนี้มาดูทาง YouTube กันบ้างนะคะ GBNUS Live นะคะมีชื่อด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะสวัสดีคุณตรีเวียงสีแก้วด้วยส่งข้อความเข้ามาบอกว่ากราบสาธุอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็สวัสดีคุณสุมาลีพุทธิเมื่อสักครู่นี้นี่แหละค่ะนะคะก็ส่งข้อความมาบอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กมาด้วยนะคะสำหรับคุณสุมาลีพุทธินะคะติดแฮชแท็กเข้ามาว่าแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมค่ะก็เตรียมลุ้นนะคะว่าจะมีรายชื่อคุณสุมาลีด้วยหรือเปล่านะคะเวลาที่แรนดอมท้ายรายการนะคะสวัสดีคุณธัญรัตน์บุตรดา3598ค่ะส่งมาบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยพิธีถวายพัฒหารยารักษาโรคเข้าสารผ้าไตรจีวรระเบียบดอกไม้ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายออนไลน์ทั่วโลกสาธุ
0: สาธุ
1: สาธุค่ะสวัสดีคุณนิสาสินทุเจริญนะคะแล้วก็ทักทายคุณเบนค่ะแล้วก็ทักทายคุณตรีนิวนะคะบอกว่าสาธุสาธุคุณชายเชษด้วยนะคะสวัสดีคุณชายวิริยานุสักลุงหนวดฝนฟ้าพยากรค่ะแล้วก็

0: คุณเพนสีนะคะ9894ก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะสาธุค่ะ
1: ค่ะต่อจาก Facebook อีกสักนิดนึงนะคะคุณธนนท์บอกว่าร่วมอนุโมทนาสาธุครับผมนะคะคุณจัญญากราบอนุโมทนาบุญค่ะคุณอีโคเบสบอกว่าสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพภัตตาหารด้วยนะคะ
0: ค่ะขณะที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเนี่ยสามารถบอกได้นะคะว่าติดตามรับชมสถานี GBN by DMC เนี่ยช่องทางไหนบ้างทางซูมหรือเปล่านะคะหรือว่าทาง YouTube GBN US Live หรือว่าทางเพจ FacebookGBN by DMC
1: ต้องขอย้ำอีกสักครั้งหนึ่งการติดแฮชแท็กที่คุณสายใจพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าติดแฮชแท็กอะไรบ้างจะต้องติดแฮชแท็กเฉพาะช่องทางของทาง GBN US เท่านั้นนะคะเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าไปชมผ่านทางช่องทางอื่นที่เขาเอาสัญญาณไปเนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะ
0: ก็จะไม่ได้แรนดอมรายชื่อถ้าให้พิธีกรเห็นเนี่ยสองที่นะคะเห็นแน่นอน
1: คือที
0: ่เพจ Facebook GBN by DMC และทาง YouTube GBN US Live ค่ะ
1: ค่ะ
0: น
1: ะคะค่ะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะช่วงท้ายรายการแต่ว่าช่วงนี
0: ้ค่ะ
1: ขณะที่คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารอยู่นี้ทางรายการก็มีเรื่องราวดีๆเช่นเคยนะคะธรรมะดีๆจากครูไม่ใหญ่ธรรมะเพื่อประชาชนมาฝากคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: เชิญค่ะ

นักสร้างบารมีต้องเป็นผู้มีใจจรดจดจ่ออยู่กับการสร้างบารมีเท่านั้นไม่ส่งใจไปที่อื่นอันเป็นสาเหตุที่จะทำให้อาสวะกิเลสเข้ามาอยู่เหนือจิตใจได้ต้องคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทำอย่างไรบารมีของเราจึงจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ดวงบุญในตัวขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างไรใจของเราจะหยุดได้สนิทจนกระทั่งสามารถเข้าถึงธรรมได้วันทั้งวันต้องเป็นไปเพื่อการเพิ่มเติมบุญให้กับตัวเราเองพร้อมกับทำความบริสุทธิ์หยุดใจให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ต้องตั้งใจกันอย่างนี้ทีเดียวนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในสิริมาวิมานความว่าทิสวามุนิงมุทิตะมนัมหิปีนิตาตถาคตังนรวรธรรมสารถิงตันหัตถิทังกุสลรตังวินัยกังวันธามหังปรมหิตานุกรรมบกังฉันเป็นผู้เคารพในพระบรมศาสดา

ใจอิ่มเอิบขอถวายบังคมตถาคตผู้เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกทรงตัดตัณหาเสียได้ทรงยินดีในกุศลธรรมผู้ทรงแนะนำให้ประชุมชนพ้นทุกข์ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งถ้อยคำมันเป็นภาษิตนี้เนี่ยเป็นถ้อยคำที่เปล่งออกจากปากของเทพธิดาองค์หนึ่งผู้มีจิตใจเลื่อมใสหนักแน่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีประมาณที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางสว่างแห่งชีวิตให้กับตนเองเทพธิดานี้อดีตก็คือนางสิริมาผู้เลอโฉมการสร้างบารมีของนางสิริมานั้นเป็นเรื่องที่น่ายกย่องสรรเสริญยิ่งนักหลังจากที่นางได้ใช้ชีวิตผิดพลาดมาก่อนด้วยความที่ตนเองเป็นหญิงงามเมืองไม่เคยมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลยไม่รู้บาปบุญคุณโทษใช้ชีวิตไปวันๆเพื่อการสั่งสมทรัพย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่สนใจการสั่งสมบุญจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องหลังนางก็มาเกี่ยวพันกับอุตราอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นอริยสาวิกาผู้มีดวงตาเห็นธรรมอุตราอุบาสิกานั้นปรารถนาที่จะสร้างบารมีในช่วงที่เข้าพรรษาจึงได้ว่าจ้างนางสิริมาให้เข้าไปอยู่ในเรือนเพื่อปรนิบัติสามีแทนหลังจากที่เข้าไปแล้วนางก็ลืมตัวคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของเรือนจึงหาทางกลั่นแกล้งอุตราอุบาสิกาด้วยวิธีต่างๆนานาแต่ก็ได้รับการให้อภัยตลอดเวลาท้ายที่สุดเมื่อทั้งสองคนเข้าใจกันดีแล้วนางสิริมาก็ได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลชีวิตของนางก็เปลี่ยนไปมีความเคารพในพระรัตนตรัยมากมีความเลื่อมใสที่ไม่คลอนแคลนจึงยุติชีวิตที่เคยผิดพลาดมาก่อนแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญไม่ขาดเลยตั้งแต่บัดนั้นมานี่ก็เป็นเรื่องย่อๆที่หลวงพ่อเกริ่นมาให้ลูกๆฟังก่อนนะจ๊ะแต่ที่หลวงพ่อจะเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องราวหลังความตายของนางไปแล้วเป็นผลแห่งการสร้างบารมีของนางตั้งแต่นางสิริมาบรรลุธรรมแล้วก็เลิกอาชีพหญิงงามเมืองได้ตั้งสลากพัดถึง8กองทุกๆวันน้อมถวายกับพระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาจะมีภิกษุจำนวน8องค์มารับบิณฑบาตที่บ้านนางสิริมาทุกๆวันแล้วตัวของนางเองก็จะลงมาถวายกับมือของตนเองพร้อมกับกล่าวอาราธนานิมนต์ให้พระคุณเจ้ามาเป็นเนื้อนาบุญให้ท่านรับพัตตาหารรับเนยใสนมสดเป็นต้นแล้วก็จะใส่จนเต็มบาตรของที่นางใส่ถวายกับภิกษุรูปหนึ่งๆเป็นของที่เพียงพอกับพระถึง3หรือ4รูปทีเดียวคราวคราวที่นางสิริมาถวายอาหารที่ประณีตอย่างนี้เป็นที่กล่าวขานและอนุโมทนาในหมู่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่า

ทั้งสิริมานั้นรูปกายก็สวยงามจิตใจก็รักในบุญเมื่อพรรณนามากเข้ามากเข้าทำให้ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความรักในนางขึ้นได้เดินทางไกลมาเพื่อจะไปยนต์โฉมเมื่อพบแล้วก็กลับไปนอนกลัดกลุ้มรำพึงถึงอุบาสิกาสิริมาอยู่ในกุฏิในเย็นวันนั้นเองสิริมาก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันพระบรมศาสดาทรงทราบข่าวนั้นก็เสด็จไปในที่ที่หมู่ชนเอาสรีระของนางไปไว้ปรารภเหตุนั้นแสดงธรรมว่าพวกท่านทั้งหลายจงดูสังขารร่างกายนี้เถิดแม้สวยงามสักปานใดก็ไม่ได้เที่ยงแท้ถาวรสิ่งที่เที่ยงแท้มั่นคงก็คือบุญที่จะติดตามไปในภพเบื้องหน้าเมื่อพระบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาอย่างนี้จบแล้วพระภิกษุหนุ่มที่แอบหลงรักนางสิริมาก็คลายความรักได้สามารถทำใจหยุดใจนิ่งจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ฝ่ายสิริมาวาสิกานั้นหลังจากที่ละจากโลกนี้ไปแล้วด้วยอนุภาพแห่งการสร้างบารมีและกลับตัวกลับใจในบั้นปลายชีวิตได้ส่งผลให้นางไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมานรดีชั้นที่ 5มหาวิมานของเทพกัญญาสิริมาก็สว่างสวัยรุ่งเรืองโชติช่วงเดรัจฉานอันไม่มีประมาณเมื่อสิริมาเทพกัญญาเห็นมหาทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วก็ตรวจดูบุพกรรมของตนเองเห็นเรื่องราวการสร้างบารมีของตนเองตั้งแต่ต้นจนกระทั่งละจากโลกไปก็เกิดมหาปิติอย่างใหญ่หลวงจึงมองลงมายังมนุษยโลกเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งมหาชนมาประชุมกันในที่ใกล้ๆกับสรีระของตนเองจึงลงมาจากเทวโลกพร้อมทั้งเทพอัปสรอีก500ผู้ห้อมล้อมมาปรากฏกายพร้อมกับราชรถพอลงจากราชรถก็มีบริวารตามมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับของพระองค์ทีเดียวครั้งนั้นมีพระอริยบุคคลได้เดินทางไปสู่ที่ประชุมชนมากมายพระวังคีสะเถระท่านยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้านักเห็นเทพกัญญาพร้อมเหล่าบริวารทั้งหลายจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถามปัญหากับเทพธิดานั้นสักข้อเถิดพระเจ้าค่ะดูก่อนวังคีสะเธอถามปัญหานั้นให้แจ่มแจ้งเถิดพอได้รับอนุญาตจากพระบรมศาสดาแล้วพระเถระผู้หมดกิเลสก็เอ่ยถามเทพธิดาว่าดูก่อนเทพธิดาผู้มีอานุภาพมากม้าแก้วของท่านเทียมรถแล้วประดับเครื่องอลังการอย่างวิเศษบ่ายหน้าลงมาจากอากาศมีกำลังว่องไวมาทั้งหลายเหล่านั้นเทียมรถ500คันที่บุญเนรมิตแล้วอย่างสวยงามวิจิตรตัวท่านเองก็ประดับตนอย่างงดงามส่องแสงสว่างเหมือนดวงตะวันสว่างโชติช่วงยิ่งนักยืนอยู่เหนือราชรถอันเพลิดเพลินแล้วดูก่อนเทพธิดาผู้อาองค์ท่านมาจากไหนจึงมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงสถานที่แห่งนี้

เทพกัญญาสิริมาก็ได้กล่าวต่อพระเถระว่าข้าแต่พระเถระเจ้าบัณฑิตกล่าวเทพชั้นปรนิมิตวสวดีที่เป็นเลิศในชั้นกามวจรหมู่ใดว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมยินดีด้วยสมบัติที่เหล่าเทพชั้นนิมมานรดีเนรมิตให้ที่ฉันเป็นเทพอสรมีวรรณงามมาจากเทพหมู่นั้นมาในที่นี้ก็เพื่อนมัสการพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระเถระก็ถามว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านได้สั่งสมบุญอะไรไว้ทำให้ท่านได้มหาสมบัติอันเป็นทิพย์มากมายและงดงามเช่นนี้สิริมาเทพธิดาก็กล่าวตอบว่าเมื่อครั้งที่ดิฉันเป็นมนุษย์ชื่อว่าสิริมาผู้ที่นอนทอดร่างอยู่เบื้องหน้านี้ไม่ได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณนั้นยิ่งใหญ่แล้วพระองค์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนดิฉันยังดิฉันให้ดื่มรสแห่งพระธรรมทำให้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนตั้งแต่วันนั้นก็เป็นผู้ไม่ประมาทได้ตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อนางเล่าบุพกรรมของตนเองแล้วก็ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็กลับไปเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกเห็นไหมจ๊ะว่าผลแห่งการทำความดีนั้นรอคอยผู้เป็นเจ้าของบุญเพื่อที่จะมอบมหาสมบัติอันเป็นทิพย์ที่ละเอียดประณีตให้แก่ผู้ที่มีบุญใครก็ตามแม้ว่าหากเริ่มแรกของชีวิตเคยผิดพลาดมาก่อนเพราะความประมาทและไม่มีกัลยาณมิตรคอยแนะนำแต่ว่าหลังจากที่ได้มีผู้ชี้นำทางแล้วกลับตัวกลับใจได้ตั้งใจสร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่ก็จะประสบผลอันงดงามเหมือนเทพธิดาสิริมาท่านนี้ดังนั้นไม่ว่าในอดีตเราจะเป็นอย่างไรนั้นไม่สำคัญแต่ปัจจุบันนี้สำคัญกว่าขอให้ลูกๆทุกคนตั้งใจสร้างบารมีกันให้เต็มที่ทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

คุณแม่กับตัวลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ติดจานดาวทันตั้งแต่ปี2547ครอบครัวลูกนั้นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมีอาชีพเกษตรกรรมทั้งตระกูลและเป็นคนใจบุญทำบุญในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาตลอดมาทำให้ลูกเองก็ได้อุปนิสัยนี้มาด้วยปู่เป็นคนใจดีชอบทำบุญถือศีลไม่ค่อยเจ็บป่วยเสียชีวิตด้วยโรคชราอายุได้86ปีคุณย่าก็ใจบุญไม่ว่าร้ายใครถือศีลคำว่าปฏิบัติธรรมสุขภาพแข็งแรงก่อนตาก็ได้เรียกลูกๆมาหาระหว่างนั้นคุณย่าจะไหว้พระพอลูกๆก็ไปหาก็ทราบว่าย่าไม่หายใจซะแล้วย่าอยู่ในท่านอนตะแคงบนมืออยู่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราอายุได้70ปีล้วนตายหมดคุณตาของลูกสมัยหนุ่มๆเป็นคนที่ดุมากชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันพอลูกๆเริ่มโตคุณตาก็เลิกอบายมุขทุกอย่างแล้วก็หันหน้าเข้าวัดอย่างจริงจังช่วยเหลืองานพระศาสนามาตลอดและช่วยเหลือคนโดยใช้สมุนไพรต้มยารักษาแล้วคุณตาศึกษาตำรา ยาโบราณของหลวงพ่อที่นับถือมากรูปหนึ่งและทุกวันสงกรานต์ของทุกปีคุณตาต้องทำพิธีไหว้ครูคุณตาเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย97ปีก่อนตายคุณตาก็สั่งเสียคุณแม่ของลูกว่าให้ไหว้ครูแทนท่านจนกว่าแม่ลูกจะตายไปแต่ว่าเมื่อสงกรานต์ปี2547ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำผิดสัญญากับคุณตาอย่างไม่ได้ตั้งใจเนื่องโดยคุณแม่ตั้งใจจะไปเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบวันตายของคุณตาและคุณลุงแม่กับคุณป้าไปทำบุญเลี้ยงพระกว่า300รูปโดยหวังว่าคุณตาคุณลุงจะได้บุญจากการเลี้ยงพระนี้ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่น่าจะได้บุญมากกว่าการไหว้ครูแต่พอแม่กลับจากการทำบุญเลี้ยงพระที่วัดมาถึงบ้านคุณตาก็มาทวงสัญญาคุณตาที่ตายแล้วทวงสัญญาคุณแม่ด้วยการเข้าร่างแม่บอกว่าทำไมผิดสัญญาและไม่รักและเคารพพ่อคือคุณตาลูกแล้วหรือแล้วสั่งเด็ดขาดว่าจะผิดสัญญาอีกที่ทำอย่างนี้ทุกปีอย่าเด็ดขาดทำให้คุณแม่ต้องทำพิธีไหว้ครูทุกปีคุณยายตอนอายุ94ปีคุณยายพูดให้แม่ลูกฟังว่าจะไปแล้วนะแม่ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยอยู่ทอดกฐินก่อนและแม่ก็ทำบุญทอดกฐินทอดประปาเจ็ดวัดให้ท่านคุณยายก็มีชีวิตอยู่มาต่อมาได้อีกหนึ่งปีคุณยายป่วยอีกครั้งลูกๆก็ช่วยกันดูแลสวดมนต์ให้คุณยายฟังทุกวันคุณยายนอนอยู่7วันหายใจได้เหมือนคนปกติแล้วก็นอนหลับสิ้นลมไปด้วยอาการสงบสิ่งที่ลูกประทับใจในช่วงหนึ่งคุณยายคุณตาป่วยคือคุณแม่คุณน้าคุณป้าท่านทั้งหลายดูแลปรนนิบัติบิดามารดาเป็นอย่างดีเยี่ยมจะลูกตั้งใจว่าจะดูแลผู้มีพระคุณของลูกให้ได้ดีที่สุดอย่างนั้นบ้าง

แม่ของลูกเคยเฉียดตายมาหลายครั้งตอนอายุ14ปีโดนคาราบาวบัฟฟาโลควิดเข้าที่ท้องคือครั้งหนึ่งแม่ของลูกน้องสาวแม่และเพื่อนของแม่กำลังเลี้ยงคาราบาวอยู่ที่ทุ่งนาแต่บังเอิญไอ้ควายตัวที่แม่ลูกนั่งอยู่นั้นบังเอิญเนี่ยมันไม่ชอบหน้ากับควายอีกตัวที่เพื่อนแม่นั่งอยู่ในช่วงที่เดินมาใกล้ๆกันจู่ๆไอ้ควายตัวที่เพื่อนแม่นั่งอยู่มันก็วิ่งไปควิดควายตัวที่แม่นั่งคือมันไม่ได้แดงใจไปยุ่งกับคนหรอกทำให้แม่ลงมาที่เขาควายตัวนั้นมันงัดเขาขึ้น

ตอนนั้นแม่พายเรือไปขายผักกับเพื่อนๆขณะที่พายเรือมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งได้มีเรือโดยสารลำหนึ่งขับมาด้วยความเร็วเกิดคลื่นระลอกใหญ่ทำให้เรือของแม่ล่มข้าวของตกลงไปแน่หมดแม่ของลูกกับเพื่อนต่างเกาะเรือไว้และขอความช่วยเหลือจากเรือของทหารที่ผ่านมาพอดีจึงรอดตายได้ตอนอายุ20กว่าแต่งงานแล้วย้ายจากทำนามาอยู่ที่ไร่ตอนนั้นไร่ยังเป็นป่าดงดิบแม่ก็เป็นไข้ป่าเกือบตายคุณพ่อลูกเป็นคนทำงานเก่งขยันแต่เป็นคนปากกล้าพูดอะไรไม่กลัวใครพออายุ60ปีก็หยุดทำงานทุกอย่างเหลือแต่เพียงช่วยเหลืองานพระศาสนาโดยเป็นกรรมการวัดช่วงนี้พ่อเคยขับรถชนต้นไม้หน้าแตกเย็บหลายเข็มแต่ก็ไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงแค่หน้าแตกแค่นั้นเองแต่หลังจากนั้น 2-3 ปีคุณพ่อก็ชักจนหัวฟาดเสาต้องเข้าห้อง ICU 1วันต่อมาพ่อมีการวูบบ่อยขึ้นหมอเช็คสมองพบจุดดำในสมองหมอก็แนะนำไปผ่าตัดแต่คุณพ่อไม่ยอมผ่าการจะมีอาการมากขึ้นพ่อได้ไปบวชพระบวชอยู่2เดือนกว่าหลังจากศึกแล้วพ่อไปตรวจอาการอีกครั้งก็พบว่ามีเนื้องอกในสมองขนาดเท่าไข่ไก่เท่านั้นหมอบอกให้ผ่าตัดพ่อบอกไม่ผ่าทุกคนในบ้านต่างก็ช่วยกันดูแลรักษาด้วยยาหลายขนาดสมุนไพรบ้างยาจีนบ้างอบยาบ้างพ่อมีอาการกำเริบมากขึ้นแม่ก็พยายามทำบุญถวายสังฆทานให้มากปรากฏว่าสามารถคุณพ่อสามารถอยู่ไม่ได้อีกหลายปีในระหว่างที่พ่อป่วยอยู่นั้นก็มีคุณป้าที่เป็นญาติสนิทกันเสด็จมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายเป็นประจำแนะนำให้ลูกติดจานดาธรรมให้คุณพ่อที่กำลังป่วยที่ดูลูกก็เลยตัดสินใจติดทันทีด้วยความปรารถนาให้คุณพ่อได้ดูภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลติดตาติดใจหากเมื่อวันใดท่านทั้งสิ้นลงก็จะได้มีภาพดีๆเป็นเครื่องชี้นำทางไปสู่สุคติพอติดจานดาวธรรมเท่านั้นแหละเราก็ดูกันทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งขอนอนการที่พ่อจะเสียในตอนเช้าแม่ก็ได้บอกพ่อว่าวันนี้เราจะไปสร้างกุฏิที่วัดตากฟ้านะแม่ก็โทรไปที่วัดแต่เจ้าวาดไม่อยู่จึงไม่ได้ไปและช่วงบ่ายนั้นพ่อดื่มโอวัลตินแล้วก็เกิดสำลักหน้าแดงเหมือนความดันขึ้นเกิดอาการนิ่งแล้วก็หลับไปเลยต้องรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ในห้องฉันหินเธอนี่แหละใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ไม่รับรู้อะไรเลยแต่เวลาสวดมนต์ที่ข้างหูดูเหมือนจะมีน้ำตาปริ่มๆ อยู่ห้อง ICU 2 วันก็สิ้นลมอย่างสงบส่วนลูกเป็นลูกสาวคนโตตอนแม่เริ่มตั้งท้องแม่

เกาะขาแม่แล้วพูดว่าแม่ขอไปวัดด้วยนะแม่ไม่ชอบก็ทั้งติบทั้งไล่แต่ก็ยังไม่ไปแถมยังเรียกแม่อีกพอลูกเกิดมาแม่ก็บอกว่าลูกตัวดำปี๋เลยใครๆก็เลยเรียกลูกว่าทองดำแต่พอลูกเข้าโรงเรียนคุณครูนี่ดีมากเลยเปลี่ยนชื่อให้ลูกใหม่เธอจะชื่อเลยทองดำเธอชื่อทองคำนะเธอมูลค่าเพิ่มลูกเคยตั้งใจแล้วบอกตัวเองว่าจะไม่ยอมแต่งงานจะไม่ยอมแต่งงานเด็ดขาดเลยอย่างไรจะไม่แต่งถึงจะเป็นทองคำอย่างนี้ก็จะไม่แต่งจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุดตลอดชีวิตนั่นคือมโนปฏิฐานของเธอแต่และแล้ว ก็ต้องแต่งนะเพราะผู้ใหญ่เป็นห่วงว่าจะไม่มีใครเลี้ยงตอนแก่พอแต่งงานแล้วลูกกับสามีทัศนคติไม่ค่อยจะตรงกันอารมณ์ที่เยือกเย็นมันก็เลยหายไปแต่พอดูจานดาวธรรมแล้วสามีก็ใจเย็นมากขึ้นเยอะจริงๆแล้วนะเขาเป็นคนใจกว้างและใจดีนะให้ครูไม่ใหญ่พูดแทนหรือเปล่าแต่เป็นประเภทปากร้ายใจดีค่ะถึงจะอย่างไรก็ตามถึงจะปากร้ายใจดีอย่างไรก็ตามเราก็มีลูกชายด้วยกันสองคนคนโตน่ะทำให้ลูกเสียใจหลายครั้งเพราะเขาคบเพื่อนไม่ดีเลยดื่มเหล้าสูบบุหรี่ลูกอ่ะเครียดกับลูกคนนี้จนไม่สบายหลายครั้งแล้วเลยอธิษฐานว่าไม่ว่าจะเกิดชาติไหนอย่าได้แต่งงานอย่าได้แต่งงานอย่าได้แต่งงานอย่าได้มีสามีมีลูกอีกเลยขอบวชสร้างบารมีรับใช้งานพุทธศาสนาไปตลอดชีวิตทุกชาติไปลูกชายกับสุทธ์ได้มีโอกาสบวชอยู่วัดธรรมทายาทมาปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี2548ทุกคนในบ้านก็ปลื้มกันทุกคนเลยที่บ้านลูกทำไร่ด้วยทำค้าขายด้วยเวลาขายของก็มีลูกค้ามาซื้อทั้งสดและเชื่อแต่ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ยอมจ่ายแล้วก็มีเพื่อนมาขอยืมเงินลูกให้ไปด้วยความสงสารสุดท้ายก็ไม่ได้คืนแล้วลูกก็ไม่กล้าทวงด้วยเอาปู่ย่าลูกตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันคะได้รับบนที่โลกที่ไปให้หรือเปล่าคะฝากข้อความอะไรมาถึงลูกบ้างหรือเปล่าคะคุณตาตายแล้วไปไหนคุณตามาเข้าร่างคุณแม่จริงหรือเปล่าคะทำไมคุณตาต้องสั่งให้คุณแม่ให้ทำพิธีไหว้ครูทุกปีครูที่ว่ามีจริงหรือไม่คะถ้าคุณแม่ไม่ทำพิธีบูชาครูอีกต่อไปคุณตาจะโกรธแล้วมาเข้าร่างคุณแม่อีกไหมคะทำอย่างไรถึงจะเลิกทำการพิธีไหว้ครูโดยที่คุณตาไม่โกรธคะที่คุณยายพูดว่ายายจะไปแล้วนะเพราะจะหมดอายุขัยแล้วใช่ไหมคะจะที่อยู่ต่อได้เพราะบุญทางกฐินพระป่าที่แม่ทำให้ใช่ไหมคะคุณยายตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือเปล่าคะฝากข้อความอะไรมาถึงลูกบ้างหรือเปล่าคะแม่มีกรรมใดถึงต้องมีชีวิตที่เฉียดตายหลายครั้งเช่นโดนควายขวิดเกือบตายเรือล่มเกือบจมน้ำตายเป็นไข้ป่าเกือบตายเข้าโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษแต่หมอบอกว่าเป็นมาเรเรียเกือบตายอีกเหมือนกันแม่ยังมีกรรมหนักอะไรอีกหรือไม่คะพ่อมีวิบากกรรมอะไรคะถึงมีเนื้องอกในสมองและกระดูกขาซ้ายหักถึง4ท่อนเพราะถูกรถยนต์ชนขณะข้ามถนนตรงหน้าบ้านพ่อได้รับบุญที่แม่สร้างกุฏิพระและบุญอื่นๆหรือเปล่าท่านฝากอะไรถึงลูกกับแม่บ้างไหมคะลูกกับคุณพ่อทำกรรมอะไรกันมาคะตอนเด็กลูกจึงโดนคุณพ่อตีหัวอยู่เสมอและลูกก็เลยไม่รักคุณพ่อต
แต่พอคุณพ่อไม่สบายก็รู้สึกสงสาร

และรักท่านก่อนพ่อเสียชีวิตลูกก็ได้ขอขมาท่านแล้วท่านก็อโหสิกรรมให้กับลูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบและลูกก็กับพ่อจะมีเวรต่อกันหรือไม่คะเพราะลูกไม่ทราบว่าท่านให้อโหสิกรรมไหมลูกไม่เคยทำให้พ่อกับแม่เสียใจเลยแต่ทำไมน้อลูกคนโตเนี่ยจึงทำให้ตัวลูกเสียใจอยู่เสมอเขามีบุพกรรมมาอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หรือไม่คะเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่ลูกมีกรรมอะไรจะค้าขายของทีไรก็มีแต่คนโกงซื้อเชื่อแล้วก็ไม่ยอมจ่ายให้เขายืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนที่สำคัญลูกก็ไม่กล้าทวงคืนซะอีกแล้วทำไมลูกจะเป็นคนที่มีปัญญาทึบคะแม่เป็นโยมอุปถัมภ์ของพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่จะรู้สึกว่าผูกพันกันมากเหมือนเป็นแม่ลูกกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นเพราะบุพกรรมใดลูกและแม่พร้อมทั้งครอบครัวลูกสร้างเรามีกระหม่อมคณะมาอย่างไรคะลูกชายคนเล็กของลูกเขามีบุญบวชมาหรือเปล่าทำไมเราจึงมาถึงหมู่คณะช้าทำไมเราจึงมาช้าขนาดนี้หากไม่มีคุณป้าที่แนะนำให้ติดจานเราทำก็คงไม่มีโอกาสจะมาสร้างเรามีเป็นแน่ค่ะหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคนปู่คุณย่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟสสองติดกันด้วยบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านแล้วไปให้แล้วทั้งสองก็ยิ้มตอนนี้กำลังยิ้มดูที่พยาสมบัติมีความสุขมากแล้วก็ฝากอนุโมทนาบุญมาด้วยจ้ะส่วนคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรชั้นดีมาเป็นหมอยาในหมู่บ้านภูมิเทวาสายวิทยาธรแห่งหนึ่งจ้ะคุณตามาเข้าร่างคุณแม่จริงและท่านดูแลอยู่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมบ่อยคุณตาท่านรับปากมาจากครูวิทยาธรท่านอีกทีหนึ่งตามหลักวิชาวิทยาธรจะต้องไหว้ครูทุกปีจึงสารคุณแม่ไหว้ครูทุกปีจ้ะถ้าคุณแม่ไม่ทำตามที่คุณตาสั่งให้ไหว้ครูทุกปีก็มีสิทธิ์ที่คุณตาจะมาเข้าร่างอีกเพราะเป็นสิ่งที่คุณตาผูกพันกับวิชาและทางหัวหน้าวิทยาธรที่ท่านไปอยู่ด้วยก็สั่งให้ประกอบพิธีเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวิชานี้เอาไว้ถ้าจะเริ่มประกอบพิธีไหว้ครูโดยให้คุณตาไม่โกรธนั้นคุณแม่จะต้องปฏิบัติธรรมะนั่งสมาธิจนเข้าถึงพระธรรมกายในตัวหรือทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆจนท่านเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่บนสวรรค์สูงๆอยู่สูงกว่าการเป็นวิทยาธรไปอยู่ชั้นดาวดึงอย่างนั้นนั่นแหละจ้ะท่านจะได้คลายความผูกพันคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสายวิทยาธรชั้นสูงนี่ทำตามคุณตาแต่ว่าหยุดสูงชั้นจตุมหาเดชิกาดีบุญต่างๆที่ทำไว้ในพุทธศาสนาเส้นทางกระถิ่นผ้าป่าเป็นต้นกลับมีความเชื่อในวิชาวิทยาธรแต่ว่าผูกพันน้อยกว่าคุณตาแล้วก็สร้างบุญมากกว่าคุณตาจ้ะตามทันไหมจ๊ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแล้วก็มีข้อความฝากมาว่าท่านอนุโมทนาที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไว้ให้ท่านแล้วก็ตอนนี้ท่านยังรักและห่วงใยคุณตามากย้ายคุณตาเนี่ยขึ้นมาอยู่กับท่านบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเรามีความสุขมากกว่าแต่คุณตายังผูกพันกับวิชาและครูของท่านอยู่จ้ะต้องทำบุญไปให้เรื่อยๆแม่มีชีวิตเฉียดตายหลายครั้งเช่นโดนควายขวิดเกือบตายเรือล่มเกือบจมน้ำตายเป็นไข้ป่าเกือบตายเข้าโรงพยาบาลอาหารไม่พิษแต่หมอบอกว่าเป็นมาเรียทำให้เกือบตายอีกละควายตัวนั้นอดีตก็เป็นควายที่แม่เคยเลี้ยงไว้ใช้งานพอมันแก่ก็ขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ไปมันจึงผูกโกรธมากแต่ว่ามันยังไม่หมดวิบากจากกรรมจากการเป็นควายกลับมาเกิดเป็นควายอีกมาเจอกันตามวงจรวัฏฏะ

จึงได้คุยท่านจ้ะท่านเคยเล่นแกล้งเพื่อนในอดีตได้ผลักเพื่อนลงจากเรือจนเพื่อนเกือบตายเพราะว่ายน้ำไม่เป็นมาส่งผลให้ท่านเกือบจมน้ำตายจ้ะกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลให้ท่านเป็นไข้ป่าเกือบตายท่านเคยแกล้งเพื่อนโดยเอาสลอดใส่อาหารให้เพื่อนกินจนถ่ายท้องเกือบตายมาส่งผลให้ท่านเข้าโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษแต่ว่ากรรมบังยังทำให้หมอวินิจฉัยโรคผิดพลาดนี่จะไปโทษหมอก็หาควรไม่พ่อมีเนื้องอกในสมองและกระดูกขาซ้ายหัก4ท่อนเพราะถูกรถยนต์ชนขณะข้ามถนนตรงหน้าบ้านพระกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ท่านได้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือวัวควายด้วยการทุบหัวมาส่งผลให้ท่านเป็นเนื้องอกในสมองจ้ะในอดีตพ่อเคยทุบขาวัวที่เข้ามาเหยียบย่ำในลานข้าวดิท่อนไม้จนวัวขาหักด้วยความโกรธของท่านวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ท่านถูกรถชนจนขาซ้ายหัก4ท่อนจ้ะตายแล้วก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาทิฏฐิกาเป็นยักษ์ระดับกลางได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญที่ทำช่วงท้ายร่วมกับความมักโกรธของท่านแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วทำให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมท่านฝากข้อความมาว่าท่านทำบุญน้อยไปหน่อยรู้สึกเสียดายจังเลยนี่นะจ๊ะตอนเด็กลูกถูกพ่อตีหัวอยู่เสมอเพราะท่านมีความคุ้นกับการตีหัวข้ามชาติมาตั้งกล่าวกอบกับลูกก็มีกรรมเก่าที่ชอบลงโทษลูกหลานด้วยการตีหัวกรรมส่วนตัวดังกล่าวจึงดึงดูดให้มาเกิดกับพ่อที่คุ้นด้วยกันที่คุ้นด้วยการตีหัวจ้ะก่อนท่านเสียชีวิตลูกได้กล่าวคำขอขมาโหสิกรรมกับท่านท่านก็ให้โหสิกรรมลูกดังนั้นลูกก็ไม่มีเวรกับท่านจ้ะลูกคนโตทำให้ตัวลูกเสียใจอยู่เสมอทั้งที่ตัวลูกเองก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจในชาตินี้เลยเพราะเป็นกรรมเก่าในอดีตของลูกนั่นแหละในบางชาติที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายได้เคยทำให้พ่อแม่เสียใจคล้ายกับลูกชายคนโตที่ทำให้ลูกเสียใจในปัจจุบันนี้แหละเป็นภาพในอดีตของลูกละจ้าอดทนเอาลูกชายมีเชื้อคบคนพาในอดีตมาส่งผลที่อยู่ในวงจรนี้แต่ว่าชั่วคราวเท่านั้นนะจ๊ะทำใจสบายเถอะเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะได้คิดบุญเก่าในตัวเขาจะสอนเขาเมื่อเขาได้คิดเขาก็จะคิดได้แล้วก็กลับเนื้อกับตัวจ้ะเพราะว่าเขาเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะเมื่อบุญเก่าส่งผลเขาได้เมื่อไรแล้วก็เขาจะคิดได้ดังนั้นตอนนี้ลูกทำใจสบายสบายแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญและอธิษฐานจิตให้เขาเป็นเด็กดีจ้ะอย่าให้เขาเป็นเด็กดื้อลูกขายของมีแต่คนกองซื้อเชื่อแล้วไม่ยอมจ่ายให้เขายืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนอีกทั้งไม่กล้าทวงอีกด้วยเพราะเป็นเศษกรรมในอดีตของตัวลูกเองที่ลูกก็มีนิสัยอย่างนี้แหละ

ไปขอยืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนเขาเพราะนั้นจริงยืมเงินเขาก็ไม่ได้คืนนี่ลักกรรมเนี่ยบันดาลให้ไม่กล้าไปทวงเขาจ้ะมีปัญญาที่เพราะมีเศษกรรมสุรามาส่งผลและขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาแม่เป็นโยมอุทาพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรจะรู้สึกผูกพันกับท่านเหมือนแม่ลูกกันเพราะในอดีตที่เคยเป็นแม่ลูกกันและจริงๆเลยจ้ะแล้วเคยเกื้อกูลกันมาหลายชาติตอนนี้ก็มาเกื้อกูลกันต่อเพราะมีความคุ้นเคยกันมาหลายภพหลายชาติจ้ะลูกและแม่พร้อมทั้งครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่มักจะตัดสินใจช้าและมักไม่คอยจะได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบให้ดีจึงทำให้ชาตินี้มาพบหมู่คณะช้าจ้ะเพราะนั้นชาติที่ทำบุญอธิษฐานที่ขอให้มาพบหมู่คณะอย่างเร็วไวนะจ๊ะลูกชายคนเล็กก็มีบุญบวชมาแบบช่วงสั้นช่วงยากมีบ้านกันไม่มากนักชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดวิทยุสิบลีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทีนี
1: ้จตุปัจจยาทีนี
0: ้สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
1: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: สำหรับท่านธนวดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานประจำวันนี้คือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์คีวีวีผู้แทนกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ธนวัฒน์วีขอเรียนเชิญครับ
5: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
5: ตันตุลานิ
1: ตันตุลานิ
5: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
5: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
5: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
5: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
5: ภิกขุสังโฆ
1: ภิก

0: ภูสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันตุลานิ
0: ตันตุลานิ
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิการหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ตีการตัง
0: ตีการตัง
1: หิทายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจ
0: นิพพานายัจจ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายดอกไม้และผ้าจาริยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านได้น้อมถวายดอกไม้และผ้าจาริยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ษาศีลและมาถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านฐานะบดีทั้งหลายการที่ทุกท่านได้น้อมภัตตาหารพร้อมด้วยจตุปัจจัยทยธรรมมาถวายเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในวันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิตเพราะทรัพย์สินเงินทองในโลกนี้ล้วนเป็นทรัพย์หยาบภายนอกเป็นของไม่เที่ยงเมื่อถึงคราวละโลกแม้แต่สรีระของตนเองก็ยังต้องทอดทิ้งไว้จะกล่าวไปใหญ่ถึงทรัพย์ภายนอกเล่าแต่ท่านฐานะบดีเป็นผู้มีปัญญาได้นับทรัพย์หยาบอันไม่เที่ยงนี้มาแปรเปลี่ยนเป็นทรัพย์อันละเอียดปราณีตคืออริยทรัพย์เปรียบเสมือนนายช่างทองผู้ชาญฉลาด

0: นำแร่ธาตุอันหยาบจากแผ่นดินมาถลุงด้วยเปลวเพลิงอันแรงกล้าจนปราศจากมลทินกลายเป็นทองคำบริสุทธิ์อันมีค่ามากฉันใดท่านธนบดีทั้งหลายก็ได้สกัดโลกียทรัพย์ด้วยศรัทธาลงในเนื้อนาบุญอันเลิศให้เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐฉันนั้นอริยทรัพย์อันประเสริฐนี้มีคุณลักษณะพิเศษ3ต่อคือติดตัวตามตัวและก็เติมเต็มประการแรกคือติดตัวอริยทรัพย์ที่สั่งสมนี้จะกลั่นตัวเป็นดวงบุญใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์ติดมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7คอยชำระล้างจิตใจให้สะอาดผ่องใสเป็นต้นทางแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวงในชีวิตประดุจดวงประทีปที่จุดขึ้นแล้วภายในเรือนย่อมขจัดความมืดมิดให้มลายหายไปประการที่2คือตามตัวอริยทรัพย์นี้ไม่ได้อยู่กับเราเพียงชั่วอายุไขหากแต่จะติดตามตัวทุกท่านไปในทุกภพทุกชาติประดุจเงาที่ติดตามตัวคอยเป็นมิตรแท้ในปรโลกคอยคุ้มครองรักษาให้ปลอดภัยและส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองมีสุคติภพเป็นที่ไปประการที่3คือเติมเต็มอริยทรัพย์นี้จะคอยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติที่สง่างามด้วยคุณสมบัติที่เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาสามารถตลอดจนทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติอันพรั่งพร้อมบริบูรณ์มารองรับการสร้างบารมีในทุกภพทุกชาติแล้วนำพาชีวิตของทุกท่านไปสู่ฝั่งพระนิพพานฉันนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านคณบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโบบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงและอำนาจทานกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจกระทำมาดีแล้วในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพอุปัทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งไปด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอให้สำเร็จผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะ

กัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาสันโธปันนรโสยะธามนิโชติ

0: ตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญครับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปกราบนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะสาธุค่ะ
1: สาธุค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะปลื้มใจนะคะเข้าพรรษาก็เริ่มต้นเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: อยากจะให้ทุกท่านทำไปตลอดพรรษานี้เลยนะ
0: คะ
1: เราตั้งความปรารถนาแบบบางท่านอาจจะถือศีล8ทั้งพรรษานะคะบางท่านก็ตั้งใจจากที่เคยนั่งธรรมะวันละครึ่งชั่วโมง
0: เพิ่
1: มขึ้นมาอีกเป็น1ชั่วโมงตลอดทั้งพรรษานี้ทำอะไรก็บอกเล่าให้พวกเราฟังด้วยเราจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญ
0: ตั้งใจจะไปตักบาตรพระที่อำเภอหาดใหญ
1: ่
0: จังหวัดสงขลาหมื่นรูปอย่างเงี้ยนะคะ
1: ก็ต้องไปค่ะ
0: ส่งกันเข้ามาเยอะๆได้ตลอดทั้งรายการแล้วก็ทุกๆวันด้วยนะคะอย
1: ่
0: างเมื่อต้นรายการที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าแต่ละท่านที่ส่งข้อความมาเนี่ยถ้าติดแฮชแท็กนะคะก็จะมีส่วนร่วมสนุกกับทางรายการก็จะได้รับบัตรของขวัญเป็นบัตรที่ระลึกนะคะเป
1: ็น
0: บัตรรับผ้าตรายแบบนี้
1: นะคะ
0: ให้เป็นสั่งสมบูรณ์กันนะหอฉันคุณยาจารย์นะคะ
1: ซึ่
0: งแฮชแท็กเนี่ยก็จะมีด้วยกัน3แฮชแท็กนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานและแฮชแท็กปลื้มบุญค่ะอย
1: ่
0: างที่เราได้พูดถึงข้อความที่คุณผู้ชมส่งมาในวันนี้นี่แหละนะคะบางท่านส่งข้อความมาอนุโมทนาบุญกับพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ติดแฮชแท็กมาอย่างเงี้ยท่านก็จะได้มีส่วนร่วมบริการและวันนี้พร้อมแล้วนะคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วทีมงานพร้อมแล้วนะคะ
0: คือจับทั้งหมดกี่รางวัลคะ
1: 4รางวัลค
0: ือ
1: ไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะข้อความในวันนี้นะแต่เรารวบรวมรายช
0: ื่อ
1: ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะคะว่ามีคุณผู้ชมท่านไหนบ้าง ที่พิมพ์ข้อความถูกต้องตรงตามกติกาที่เรากำหนดไว้วันนี้ดีเดย
0: ์
1: มาวัดกำลังบุญกันหน่อยทีมงานพร้อมแล้วพร้อมยังคะ
0: เราจะแรนดอมรายชื่อนะคะนับถอยหลังพร้อมๆกันค่ะ
1: ต้องถอยด้วยเหรอ
0: นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเริ่มที่3 2
1: ลงล้อมายังอ่ะ
0: 1เริ
1: ่
0: มค่ะ
1: ต้องกดหยุดมา
0: เดี๋ยวเขาหยุดเองอัตโนมัติเราจิ้มหยุดไม่ได้นะคะ
1: เ
0: ออเดี๋ยวรายชื่อจะขึ้นนะคะท่านแรกผู้โชคดีในวันนี้นะคะ
1: มาแล้ว
0: ชื่อคุณอะไรอ่ะ
1: คุณกรอะไรอ่ะคุณคมคุณคณิษฐา
0: ค่ะ
1: คุณคณิษฐาเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะมาจากทาง Facebook ด้วยนะคะค
0: ุ
1: ณคณิษฐานามสกุลอะไรเอ่ย
0: คุณคณิษฐานะคะ
1: อัน
0: นี้จาก GBN by DMC นะคะเพจ Facebook
1: คุณคณิษฐาบุพภาวันค่ะถ้าอ่านผิดขออภัยนะ
0: บุพภาหรือบุพภานะคะ
1: ประมาณนี้เพราะว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
0: นะ
1: แหมเดือนนี้วงล้อห่างไปหน่อยนะแต่บางเดือนนี่วงล้อถี่มากเลยนะ
0: ท่านที่สองรายชื่อผู้โชคดีท่านที่สองในวันนี้ค่ะ
1: เสียงวงล้อตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นไหมคะหัวใจรัวเลยไหมคะรายชื่อผู้โชคดีท่านที่สองค่ะในวันนี
1: ้มาแล้วคุณ
0: ท
1: ่
0: านที่สอง
1: อ่านันถึงไว้คุณเกี้ยมอี
0: นะคะชื่อเกี้ยมอีเหรอคะ
1: ใช่ใช้ชื่อนี้นะใน Facebook นะคะ
0: เกี้ยมอี
1: ค่ะคุ้นคุ้นไหม
0: คุ้นคุ้นอยู่นะไม่ใส่กระเทียมเจียวค่ะ
1: คุ้นไหมคุ้นอันนี้คุ้นนะ
0: คุ้นคุ้นนะ
1: คุ้นมากด้วยนะอันเนี้ย
0: ไม่ใส่กระเทียมเจียวแสดงว่าเขาชอบกินเกี้ยมอีนะแล้วก็เป็นนามสกุลไม่ใส่กระเทียมเจียวค่ะท่านที่สามค่ะ
1: มาแล้วเอ๊ะทาง YouTube หายไปไหนหมดเนี่ยทาง YouTube หายไปไหนหมดคุณอะไรคะ คุณนิตยาแก้ว A อันนี้แชมป์ป่ะเนี่ย
0: คุณนิตยาแก้ว A เราเห็นส่งข้อความมาทุกๆวันเลยนะคะ
1: อันนี้แชมป์ป่ะเนี่ย
0: น่าจะแชมป์นะคะนิตยาแก้ว A นะคะ คุณท่านสุดท้ายในวันนี้นะคะรายชื่อผู้โชคดีค่ะที่จะได้รับบัตรที่ระลึกนั่นก็คือภาพรายนะคะนำไปรับภาพรายได้ที่หอ
1: เฉียดฉิวเลย
0: ผู้โชคดีท่านสุดท้ายในวันนี้ชื่ออะไรคะ

0: ท็อปปี
1: ้ผู้ที่ใช้ชื่อท็อปปี้นะคะทั้งหมด
0: อันนี้คุ้นหลายคนเลยในเนี่ยเดือนนี้
1: เพราะว่า
0: เป็น FC ของเราทั้งหมดเลยนะคะ
1: ส่งข้อความมาตลอดต่อเนื่องนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านแรกนะคะวันนี้นะคะที่ได้รับรางวัลทั้งหมด4รางวัลนะคะที่จะได้รับผ้าไตรนะคะแล้วก็สั่งสมบุญกันที่หอฉันคุณยายจานะคะท่านแรกคุณกนิษฐาบุพภาวันนะคะ
0: ค่ะ
1: ท่านที่2คุณเกี้ยมอีไม่ใส่กระเทียมเจียวท่านที่3คุณนิตยาแก้ว A และท่านที่4ที่ใช้ชื่อว่าท็อปปี้ค่ะ
0: นะคะอ้าวส่งข้อความกันมาแบบนี้แล้วก็จะได้มาร่วมสนุกกันนะคะแต่ว่าการส่งข้อความเนี่ยส่งได้แค่2ช่องทางเท่านั้นนะคะคือทาง GBN US Live นะคะผ
1: ่
0: านทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะคะเพียงแค่2ช่องทางนี้เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะติดตามรับชมผ่านทางช่องทางอื่นแล้วก็ไปคอมเมนต์ในช่องทางต่างๆนั้นเนี่ยทางทีมงานจะไม่เห็นข้อความที่คุณผู้ชมติดแฮชแท็กมาถึงแม้ว่าจะทำถูกต้องตามกติกานะคะเพราะฉะนั้นกลับมาค่ะกลับมาที่ GBN US Only นะคะ GBN US Only ค่ะ
1: ค่ะและผู้ที่โชคดีเมื่อสักครู่นี้4ท่านนะคะทราบชื่อตัวเองแล้วตรวจสอบแล้วนะคะสามารถที่จะโทรนะคะมานัดกับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยว่าจะเข้ามารับบัตรที่จะไปรับผ้าไตรเนี่ยวันไหนอย่างไรติดต่อได้ที่คุณทิพวรรณนะคะหรือว่าคุณอีฟค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0637929563หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยนะคะติดต่อมาที่คุณอีฟได้เลยนะคะทั้ง4ท่านค่ะ
0: ค่ะก็ง่ายๆนะคะกติกาง่ายๆแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะคะนอกจากได้บุญแล้วเราก็สนุกสนานบุญบันเทิงกันไปตามแบบฉบับของเรานะ
1: ก
0: ็พอเป็นไอให้แบบว่ารู้สึกเบิกบานในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าพรรษานี้ทุกๆท่านนะคะเข้าถึงธรรมกันทุกๆคนด้วยตั้งใจนั่งธรรมะนะคะเพราะว่าเรามีคาถาส่วนถีแล้วเศรษฐีไม่เอานะต้องท่องคาถาส่วนถีได้ทุกๆวันด้วย
1: ผู้โชคดีแคปเจอร์หน้าจอไว้ด้วยนะคะตรวจสอบรายชื่อกันนะคะ
0: ค
1: ่ะเอาละค่ะก็ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมโชคดีมากๆเลยได้สั่งสมบุญกันทุกๆวันอย่างนี
0: ้
1: จันทร์ถึงเสาร์เรามีนัดกันนะคะ10นาฬิกาโดยประมาณ10นาฬิกา30นาทีนะคะก็เตรียมกายวาจาใจของเรานั่งอยู่หน้าจอได้ตั้งแต่ทั้งวัน
0: ใช่ถูกต้องมีเรื่องราวดีๆตลอดทั้งวันเลยค่ะแต่สำหรับช่วงเวลานี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายาทเป็นสังฆทานแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: เราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้อนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเข้าร่วมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มโรงครัวมหาทานครบรอบ12 ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเนื่องในวาระครบรอบ12 ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันทางศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าเพื่อเติมเต็มโรงครัวมหาทานซึ่งมีท่านเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเป็นการร่วมแรงร่วมใจด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นภาพที่ทุกท่านเบิกบานในบุญโดยมีคณะประธานรองดังนี้คณะที่1กัลยาณมิตรนิรดาเตชะวิเศษวงศ์คณะที่2กัลยาณมิตรพานีมีธนาถาวรคณะที่3กัลยาณมิตรกมลรัฐใต้ธงชัยและกัลยาณมิตรนิตยาจรุงจิตคณะที่4กัลยาณมิตรวิวิธจันทนาคณะที่5กัลยาณมิตรปราณีสังวงศ์กัลยาณมิตรเจริญศรีธรรมานุกรศรีและคณะที่6กัลยาณมิตรวรวรรณนันทโกสิทธิ์และกัลยาณมิตรจินดาจึงรักเสรีชัยผู้แทนกัลยาณมิตรนายแพทย์ชัยสิทธิ์สุวัชรินทร์ในส่วนของท่านประธานบุญพิธีผ้าป่าได้แก่กัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุโรดมได้อัญเชิญผ่านผ้าไตรนับเป็นภาพแห่งการสั่งสมบุญอันงดงามของท่านประธานผ้าป่าด้วยจิตอันเปี่ยมล้นด้วยศรัทธาโดยภายในงานบุญพิธีพระครูปลัดปิฎกวัดประธานสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันเลขานุการรองเจ้าคณะภาค2เป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้คณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ12ปีศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลซึ่งตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาทางศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆต่อเนื่องอาทิจัดบวชพระเข้าพรรษาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจัดโครงการปฏิบัติธรรมรวมถึงจัดอบรมศีลธรรมให้กับนักเรียนเยาวชนและอีกหลายโครงการจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและสาธุชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในการนี้กัลยาณมิตรอัญชันยศถาสุโรดมประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายเครื่องครัวเป็นภาษาบาลีและไทยพร้อมทั้งพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรม

0: และในโอกาสนี้ท่านประธานผ้าป่าก็ได้น้อมถวายผ่านผ้าไตรแด่ท่านประธานสงฆ์ในส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะประธานรองผ้าป่าก็ได้น้อมถวายผ่านผ้าไตรรวมถึงปัจจัยบุญผ้าป่าเติมเต็มโรงครัวมหาทานแด่ท่านประธานสงฆ์โดยมีคณะประธานรองจำนวน6คณะซึ่งหลายท่านในที่นี้ได้ร่วมบุกเบิกศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกรวมถึงทุกท่านในที่นี้ได้ร่วมสนับสนุนในการทำกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาของศูนย์จากนั้นผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะประธานผ้าป่าและคณะประธานรองจะได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อมาท่านเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมอธิษฐานจิตและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านได้มาร่วมเติมเต็มโรงครัวมหาทานซึ่งการก่อสร้างต่างๆในปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเป็นไปตามเศรษฐกิจปัจจุบันทางศูนย์ไม่ได้เน้นการก่อสร้างแต่อย่างใดการก่อสร้างว่ายากแล้วการดูแลซ่อมแซมก็ยิ่งยากกว่าเมื่อถึงเวลาซ่อมก็ต้องใช้งบค่อนข้างเยอะทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายของศูนย์ปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินในปีที่แล้วซึ่งนำไปใช้ในส่วนใดบ้างเพื่อให้ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในบุญได้รับทราบและได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนอกจากนี้ท่านยังได้พูดถึงการจัดบวชพระช่วงเข้าพรรษาของศูนย์ทุกๆปีเมื่อบวชแล้วก็ได้ส่งพระท่านไปอยู่จำพรรษาที่วัดที่มีพระจำพรรษาไม่ถึง5รูปให้ครบ5รูปจะได้มีโอกาสรับอานิสงส์รับกฐินหลังออกพรรษาจากนั้นท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันประกอบพิธีฉลองโรงครัวมหาทานซึ่งเป็นอาคารที่จะใช้สำหรับการประกอบภัตตาหารเพื่อถวายแด่คณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรในทุกๆวันซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติใจกันทั่วหน้าค่ะ
1: อันนี้เป็นผ้าป่าที่สร้างโรงครัวต่อจากกฐินของปีที่แล้วนะคะมองเห็นความสำคัญมากๆ มากกว่าเดิมที่เป็นนะคะจากการที่ร่วมบุญทุกๆครั้งแต่วันนี้ได้มาเป็นรองประธานเรามีความรู้สึกว่าเราหยุดไม่ได้เพราะว่าโรงครัวที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้แค่วันนี้แล้วจบมันยังคงต้องร่วมบุญกันต่อเนื่องจริงๆค่ะเพราะว่าโรงครัวถ้าเราหยุดมันก็คือแค่ตรงนั้นแต่ถ้าได้ต่อเนื่องกันทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ในรูปแบบของครัวมหาทานค่ะกองทัพเดินด้วยท้องเหมือนกันเลยค่ะเพราะนั้นเนี่ยโรงครัวก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งในทุกๆวันที่จะหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาเลี้ยงพระมาเท่าไหร่ก็เลี้ยงได้เพราะนั้นเนี่ยโรงครัวต้องมีค่ะแล้วก็ต้องเติมเต็มได้สมบูรณ์ด้วยค่ะ
2: เป็นผู้นำบุญอากิมชวนอากิมมาสร้างโรงครัวตอนแรกครั้งแรกที่ชวนอากิมมาที่นี่เมื่อปี464นะคะอากิมก็ได้มาเป็นเจ้าภาพสร้างหอฉันนะคะแล้วต่อนั้นมาอากิมก็มาเป็นต่อตลอดต่อเนื่องวันนี้ก็ปลื้มใจนะคะเป็นที่วันครบรอบ12ปีของศูนย์บางปะหันได้ทอดผ้าป่าซึ่งไม่ได้จัดบ่อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้จัดเลยดีกว่าทั้งปีอากิมเราก็ยินดีที่จะเป็นประธานผ้าป่าค่ะปลื้มจริงๆค่ะเมื่อกี้เห็นภาพอากิมน้ำตาไหลเลยนะคะโรงครัวของเราเนี่ยสำเร็จได้ถ้าอากิมไม่เปิดใจเป็นเจ้าภาพในการที่จะมาสร้างวันนี้เราก็จะไม่มีครัวที่สวยงามแบบนี้นะคะก็มีความรู้สึกปลื้มนะคะเพราะว่าการที่เราได้มาทำหน้าที่มาทำอาหารเลี้ยงพระที่นี่ก็ปลื้มจากเมื่อก่อนเราเคยเปิดร้านอาหารเนาะแล้วเราก็ได้กำไรแล้วก็เอาเงินมาทำบุญเราก็รู้สึกว่าดีแล้วเดือนนึงเราได้ถวายหลวงพ่อได้การสร้างบุญสร้างบารมีแต่พอเราได้มาเอาตัวเองเข้ามาสร้างบารมีก็คือมาประกอบอาหารที่นี่หยุดการผลิตข้างนอกแล้วมาเลี้ยงพระที่นี่มันมีความ

และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมคาร์บูนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

อย่าเพิ่งไปห่วงว่าใครรักเราหรือไม่รักเราแต่ห่วงว่าเรารักตัวเองเป็นหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าเรานะรักตัวเองเป็นหรือเปล่าก็ต้องดูว่าแล้วอะไรล่ะที่มันทำลายตัวเราได้มั้งที่ทำให้เราเดือดร้อนเป็นประจำเนี่ยอะไรเดือดร้อนทั้งวัน

0: ดเลยถึงแก้มันไม่ได้ไม่หมดก็ต้องบรรเทามันลงให้ได
1: ้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะชวนทุกท่านมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะวันนี้นะคะเราได้นำเสนอเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะในเรื่องอยากเป็นที่รักของคนรอบข้างเริ่มต้นที่รักตัวเองให้เป็นความรักค่ะเป็นสิ่งที่ใครก็ต่างปรารถนาหลายๆคนนะคะพยายามเปลี่ยนตัวเองฝืนใจตัวเองเพื่อให้คนอื่นมารักยอมเหนื่อยยอมเสียสละยอมไม่เป็นตัวของตัวเองแต่บางครั้งนะคะยิ่งพยายามกับรู้สึกเหมือนว่างเปล่าและความรักแท้จริงเริ่มต้นจากตรงไหนกันแน่ที่เป็นความรักแบบไม่ต้องฝืนซึ่งหลวงพ่อทัตตชิโวค่ะท่านได้เมตตามาไขคำตอบให้กับเราอย่างลึกซึ้งค่ะว่าการเป็นที่รักของคนรอบข้างเริ่มต้นจากตรงไหนกันแน่ถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

งพ่อเคยพูดไว้แล้วทันทีที่เกิดมาหายใจออกฟืดแรกก็อากาศพิษคือคาร์บอนไดออกไซด์และจะผลิตอากาศพิษจนกระทั่งวันตายของเหลวที่ออกจากตัวเราหยดแรกเลยไม่ว่าน้ำตาไม่ว่าน้ำมูกไม่ว่าน้ำลายไม่ว่าเหงื่อแม้ที่สุดปัสสาวะทั้งหมดนี้เป็นของเหลวพิษหรือขยะที่เป็นของเหลวทำร้ายตัวเองและทำร้ายผู้อื่นได้เป็นสิ่งที่จะต้องรับรู้ซะของแข็งที่ออกจากตัวเองก็อึแต่ละก้อนนั่นแหละแล้วเซลล์ตายไอ้ขี้ใครแต่ละชิ้นเล็กๆนั่นแหละไอ้นั่นแหละที่เป็นขยะพิษนะเป็นของแข็งที่เป็นขยะทำลายตัวเองถ้าใครดูแลควบคุมขยะพิษที่เป็นอากาศของเหลวและของแข็งของตัวเองยังไม่ได้และไม่พยายามที่จะบรรเทาเพื่อลดความทุกข์ของตัวเองซึ่งไม่มีใครทำให้เลยไม่พยายามศึกษาตรงนี้เขาเป็นมนุษย์พิษเสียแล้วเขารักตัวเองไม่เป็นเพราะฉะนั้นเขาต้องแก้ไขตัวแต่ถ้าเมื่อไรเขาแก้ไขตัวดูแลตัวเองถึงแม้จะมีขยะพิษทั้ง3ประการนี้อยู่แต่ให้มันน้อยลงน้อยลงแล้วไม่ทำลายตัวเขาและไม่ทำลายคนอื่นจนเกินไปถึงกำจัดได้ไม่เด็ดขาดแต่ได้พยายามทำให้บรรเทาลงแค่นี้ก็ได้ชื่อว่ารักตนเป็นและเขาก็จะมีความน่ารักแจกจ่ายให้คนข้างเคียงด้วยเราไม่จำเป็นต้องไปโอ้ใครนะดูแลตัวให้เป็นเราก็เป็นที่รักของคนอื่นได้ส่วนที่คิดว่าโอ้โหต้องไปทำให้คนนั้นรักทำให้คนนี้รักไม่ใช่ทำให้ตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองนี่ก็เป็นความน่ารักของเราแล้วและจะทำให้น่ารักยิ่งขึ้นไปคือเมื่อเราสามารถเป็นมิตรแท้กับตัวเองหรือรักตัวเองเป็นแล้วจะช่วยสอนความรู้นี้สิ่งนี้ให้กับคนอื่นเขาได้บ้างแม้นี้ก็เป็นสุดที่รักของใครต่อใครรอบตัวโดยไม่ต้องไปฝืนอะไรเลยที่คุณบอกว่าหัวต้องไปฝืนใจทำไอ้โน่นไอ้นี่ให้คนรักแท้ที่จริงคุณยังไม่ได้ฝึกความน่ารักของตัวเองขึ้นมาต่างหากไปพิจารณาให้ดีลูกเอ้ยมองตัวเองให้ชัดๆไอ้ที่ตอนนี้ยังไม่ชัดไปทำให้คนอื่นรักนะมันยากนะฟ้องว่าขณะนี้

คุณเองความสะอาดและความเป็นระเบียบในตัวไม่พอไปแก้ซะรีบนะลูกนะ

ถ้าอยากเป็นที่รักของคนรอบข้างอย่าเพิ่งไปกังวลว่าใครจะรักเราหรือไม่แต่ให้หันกลับมาถามตัวเองก่อนว่าเรารักตัวเองเป็นหรือยังการรักตัวเองไม่ใช่การทำตามใจตัวเองแต่คือการดูแลกายวาจาใจของเราไม่ปล่อยให้สิ่งไม่ดีมาทำร้ายตัวเองและไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนชีวิตเรามีของเสียมีข้อบกพร่องเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราพยายามปรับปรุงแก้ไขลดสิ่งที่เป็น

เริ่มรักตัวเองเป็นแล้วเมื่อเราดูแลตัวเองดีพอความน่ารักก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามเอาใจใครเพราะคนที่ไม่ทำร้ายตัวเองและไม่ทำร้ายผู้อื่นยอมเป็นที่รักของคนรอบข้างโดยธรรมชาติดังนั้นถ้าอยากให้คนอื่นรักเริ่มจากทำตัวให้น่ารักโดยการรักและดูแลตัวเองให้เป็นก่อนค่ะสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องอยากเป็นที่รักของคนรอบข้างเริ่มต้นที่รักตัวเองให้เป็นที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าถ้าอยากเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะอย่าเพิ่งไปกังวลค่ะว่าใครจะรักเราหรือไม่แต่ให้กลับมาดูที่ตัวเองว่าเรารักตัวเองเป็นหรือยังการรักตัวเองนะคะก็คือการดูแลกายวาจาใจไม่ทำร้ายตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะลดสิ่งที่เป็นพิษในชีวิตลงและความน่ารักก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องเรียกร้องเริ่มต้นที่รักตัวเองให้เป็นแล้วเราก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้างนั่นเองค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านนึงค่ะที่ท่านละทางโลกมาบวชสู่เส้นทางการสร้างบารมีเผยแผ่ธรรมะในต่างแดนกว่า2ทศวรรษอะไรคือแรงบันดาลใจและคำสอนใดของครูบาอาจารย์ที่หล่อหลอมให้ท่านนะคะเดินหน้าสร้างบารมีได้อย่างมั่นคงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ

ไต้หวันมาเมื่อปี2544นะบวชเมื่อปี2540เป็นสามเณร1ปีแล้วก็บวชพระตอนปี41แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทำหน้าที่ที่ไต้หวันยาวมาถึงปัจจุบันนี้24ปีละตอนที่บวชปีแรกเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็เมตตาให้พระที่บวชใหม่เนี่ยได้ไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดนะอยู่ที่นั่นเกือบครึ่งปีเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนักบวชเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์ท่านถ่ายทอดธรรมะของหลวงพ่อธรรมะก็ดีของหลวงพ่อทัตตาก็ดีเนี่ยให้ฟังอยู่เป็นประจำเลยจนเรารู้สึกซาบซึ้งในมโนปริธานของท่านน่ะที่ท่านจะขนสรรพสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเนี่ยแล้วก็เราก็อยากทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นนะแต่ว่าเนื่องจากว่าบวชปีแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ว่าตามเส้นทางเนี่ยคือปฏิบัติธรรมแล้วนะแล้วตอนนั้นมีโครงการDIU นะปัจจุบันก็คือ DCI อะแหละสำหรับคนที่ยังเรียนไม่จบนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เหมือนกับว่าทิ้งทางโลกเลยเพิ่งเรียนปริญญาตรีปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ตัดสินใจลาออกแล้วก็บวชอยู่ต่อแล้วก็มาตรงเส้นทางDIU ตรงเนี้ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางวัดก็มีการหาพระไปเผยแผ่ที่ต่างประเทศก็คือไปเรียนด้วยแล้วก็ไปเผยแผ่ด้วยตอนนั้นเองเนี่ยเริ่มแรกหลวงพี่ไปได้รับบุญไปที่ประเทศสิงคโปร์อยู่ที่นั่นประมาณสัก4เดือนครึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับมอบหมายให้ไปเผยแผ่ต่อที่ไต้หวันนะคือจากเดิมเนี่ยมีใจที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะก็ปรากฏว่าพระอาจารย์รุ่นพี่ที่ไต้หวันเนี่ยก็ได้มีการเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราโดยเฉพาะกับพระอาจารย์สมเกียรติเนี่ยที่ตอนนั้นท่านไปทำหน้าที่ที่สิงคโปร์แล้วท่านได้กลับมาเยี่ยมเป็นบางครั้งแล้วท่านก็จะเล่าเรื่องราวที่สิงคโปร์เนี่ยว่าท่านไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรยังไงอย่างเช่นไปเปิดคอร์สสมาธิหรือว่าไปสร้างกลุ่มเครือข่ายคนดียังไงพอเราฟังปุ๊บก็เกิดโหแรงบันดาลใจว่าสักวันนึงอ่ะเราอยากทำอย่างนั้นบ้างนะแล้วก็อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในการเผยแพร่ต่างประเทศเลยที่ไต้หวันเองเนี่ย เริ่มตั้งศูนย์สาขาครั้งแรกตอนปี2538หลวงพี่ไปตอนปี2544จะไม่ทันในช่วงแรกนะแต่ว่าจะไปทันในช่วงศูนย์ที่2ช่วงศูนย์ที่2เนี่ยเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการทำหน้าที่กัลยาณมิตรประเทศกับคนไทยเต็มที่กลับมาสู่ เปลี่ยนผ่านสู่การเผยแพร่สู่คนท้องถิ่นมันจะเป็นส่วนคาบเกี่ยวนี้อยู่เหมือนพี่ยังจำได้เนี่ยตอนไปใหม่ๆกลุ่มคนไทยที่มาวัดเป็นหลักเลยคือกลุ่มคนงานไทยซึ่งต้องไปทำหน้าที่ตามโรงงานต่างๆด้วยนะเรียกว่าทุกวันเสาร์เนี่ยต้อง

เดินทางไปแคมป์คนงานไทยเนี่ยไปเทศคนไทยฟังแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอภาษาของพระก็ดีเจ้าที่ก็ดีเริ่มจะดีขึ้นเราก็มีการเปิดคอร์สสมาธิแล้วก็ทำหน้าที่การมิตรชักชวนคนจีนคนไต้หวันเนี่ยให้มาเข้าวัดมากขึ้นก็เป็นการเปลี่ยนผ่านในช่วงนั้นเลยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างเครือข่ายแกรมิตให้มากที่สุดในไต้หวันเองเนี่ยพระพุทธศาสนาถือว่าค่อนข้างเข้มแข็งมีสี่เขาหลักอยู่ก็คือมีทั้งโสกงซานถือจี้สงไทยฉันซื่อแล้วก็ฝาปู่ซานเนี่ยสี่ที่นะแล้วก็มีองค์กรพุทธอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีโอกาสในการเชื่อมนะไม่ว่าจะเป็นงานของเราก็ดีที่เชิญท่านมาร่วมงานหรือว่างานของท่านก็ดีที่เชิญเราไปร่วมงานเนี่ยพยายามรักษาบุญสัมพันธ์ตรงนี้เอาไว้ผูกเอาไว้แล้วถึงเวลาเนี่ยนะเวลามีงานพระศาสนาสำคัญเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้คือเติบโตไปได้กันเลยในแผ่นดินไต้หวันนี้คือใช้หลักในการเคารพแล้วก็เรียกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างก็คือว่ามีจุดใดที่สามารถพัฒนาร่วมกันได้เนี่ยเราก็เอาจุดนั้นเนี่ยมาสานต่อแล้วก็ทำงานร่วมกัน

สำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากพระครูสิริศาสนวิเทศพระมหาธนะเชษฐธรรมโมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเปสาธารณรัฐจีนไต้หวันค่ะที่ท่านได้มาแชร์ประสบการณ์การทำหน้าที่ในต่างแดนค่ะตลอดระยะเวลากว่า24ปีนะคะที่ท่านได้อุทิศชีวิตบวชตามมโนปณิธานของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนะคะสู่การบึกเบิกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนค่ะเริ่มต้นจากการดูแลแรงงานไทยในต่างแดนแล้วค่อยๆขยายไปสู่ชาวท้องถิ่นโดยท่านนะคะเปิดคอร์สสมาธิสร้างคนดีค่ะพร้อมกับเชื่อมความสัมพันธ์องค์กรพุทธต่างๆบนพื้นฐานของความเคารพแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างค่ะเพื่อให้พุทธศาสนานะคะเติบโตไปในดินแดนไต้หวันพร้อมๆกันค่ะนับว่าเป็นเรื่องราวการสร้างบารมีที่น่ายกย่องมากๆเลยค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังมีเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจและธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์โดยยึดหลักการขยายธรรมะในต่างแดนเป็นหลักค่ะเรื่องราวการสร้างบารมีของท่านยังไม่หมดแค่นี้นะคะครั้งหน้าพบกันใหม่ค่ะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะผู้ชมคะหลายคนมองตัวเองว่าชีวิตของเรานั้นช่างสุขสบายมีงานมีเงินมีครอบครัวที่ดีมีพวกพ้องบริวารมากมายชีวิตอันสุขสบายนั้นไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นใดไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่ใครๆเขาทำกันเอาไว้รอให้อายุมากขึ้นก่อนรอปลดเกษียณก่อนแล้วจึงจะไปนั่งธรรมะนั่งฟังเทศฟังธรรมเหมือนอย่างที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาปฏิบัติสืบต่อกันมาในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้เมตตาเตือนสติและให้ข้อคิดอันทรงคุณค่าว่าเราจะนั่งธรรมะไปเพื่อใครและนั่งไปเพื่ออะไรคำตอบมีดังต่อ

0: สวัสดีค่ะ
1: นั่งธรรมะต้องนั่งนะลูกนะนั่งเพื่อเราไม่ได้นั่งเพื่อใครเพื่อตัวของเราเป็นเรื่องหลักเลยวันไหนไม่ได้นั่งวันนั้นน่าเสียดายทีเดียวที่เราไม่ได้แสวงหาพระรัตนตรัยในตัวถือว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ที่ความประมาทถือว่ายังชะล่าใจอยู่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวของเราให้พร้อมเสมอสำหรับการที่เราจะเผชิญอะไรทุกๆสิ่งเผชิญวิกฤตของชีวิตต้องมีความพร้อมดังนั้นนั่งนะลูกนะนั่งทุกวันเถิดการนั่งธรรมะทุกวันจะทำให้เราสั่งสมบุญสั่งสมความละเอียดกันไปทุกๆวันและก็จะช่วยทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เร็วขึ้นทำเถอะทำไปทุกวันจะได้มีความสุขทุกวันเลยด้วยกำลังบุญของพวกเราทุกคนมันเหลือเฟือที่เราจะเข้าถึงได้แม้ว่าเราจะมีภารกิจเยอะแยะกันไปหมดก็ตามในชีวิตประจำวันแต่เพียงเราให้โอกาสกับตัวของเราเองนั่นแหละนั่งธรรมะปฏิบัติทุกวันเดี๋ยวก็จะสมหวังดังใจ

ุณผู้ชมคะวิกฤตของชีวิตนั้นเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อยามวิบากกรรมตามมาส่งผลทำให้ชีวิตตกต่ำอับจนประสบทุกภัยต่างๆนานาแม้มรณภัยก็เข้ามากล้ามกลายได้ทุกเมื่อทั้งยังมีภัยในอบายและภัยในสังสารวัฏรอเราอยู่ทุกหนแห่งดังนั้นเราต้องเป็นผู้ไม่ประมาทต้องหมั่นนั่งธรรมะประกอบความเพียรจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้ทั้งในภพนี้และภพหน้าและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่พระครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบาย

ให้แช่มชื่นและการนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยโดยเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆ
ดวงแก้วนั้นก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยเฉยนิ่งนิ่งที่ดวงใสใสพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยบ่อยทำซ้ำซ้ำวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสใสเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำซ้ำซ้ำที่ภาษาธรรมะเขาเรียกว่าภาวิตาภาวลีคตาบ่อยบ่อยเนืองเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยู่กันทั้งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอ่ะมันก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยปล่อยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาให้เราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้ชำนาญเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันและยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่าง
ความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้คณะก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในลูกฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่โลโลลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานๆจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนในเดียวแล้วโลกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะ1ตารางเมตร
ที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักกันมาเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความนั้นโดดมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนรก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำซ้ำซ้ำอย่างสบายสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลาย

หมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่ง

ทยุคไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพ

ปรคคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติภายใต้ชื่อหมายปลายรุ่นที่36ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบและร่มรื่นค่ะสำหรับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก8ประเทศได้แก่เมียนมาลิทัวเนียสหรัฐอเมริกาเอกวาดอร์ไทยออสเตรเลียโคลอมเบียและสหราชอาณาจักรแต่ละคนเดินทางมาพร้อมเรื่องราวและความตั้งใจที่แตกต่างกันบางคนกำลังต้องการเยียวยาตัวเองจากความเหนื่อยล้าในชีวิตบางคนกำลังแสวงหาความหมายและความสมดุลให้กับตนเองซึ่งเรื่องราวที่สร้างความประทับใจคือคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ภรรยาเลือกมอบการปฏิบัติธรรมเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตนเองพร้อมชวนสามีให้หยุดพักจากชีวิตที่ทุ่มเทให้กับงานมาอย่างยาวนานหลังจบคลอสเขากล่าวว่าการได้หยุดนิ่งทำให้มองเห็นว่าชีวิตไม่ควรมีเพียงความสำเร็จจากการทำงานแต่ควรมีการดูแลใจและฝึกสมาธิเพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิตในระยะยาวอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนพลังของการปฏิบัติธรรมคือคุณออสเต้นักวิจัยด้านจิตวิทยาและปัญญาประดิษฐ์ผู้เดินทางกลับมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งที่3หลังจากครั้งแรกที่สมาธิช่วยเยียวยาความเหนื่อยล้าจากภาวะหมดไฟในชีวิตแต่การกลับมาครั้งที่2เธอพบว่ายิ่งอยากเข้าถึงประสบการณ์ที่ลึกซึ้งมากเท่าไรก็ยิ่งกดดันตัวเองมากขึ้นจนลืมความสุขอันเรียบง่ายของสมาธิเมื่อกลับมาเป็นครั้งที่3เธอจึงปล่อยวางความคาดหวังทั้งหมดขอเพียงได้นั่งนิ่งๆอยู่กับตัวเองอย่างสบายผลที่เกิดขึ้นกับลึกซึ้งกว่าที่เธอเคยแสวงหาเธอค้นพบว่าความลึกซึ้งของสมาธิไม่ได้เกิดจากการพยายามแต่เกิดจากการวางใจอย่างอ่อนโยนจนสมาธิกลายเป็นเหมือนบ้านที่เธอสามารถกลับไปพักใจได้ทุกเมื่อซึ่งเธอกล่าวว่าสมาธิช่วยให้มองเห็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตลดความกดดันเปิดพื้นที่ให้ความคิดสร้างสรรค์และทำให้ใช้ชีวิตด้วยความสุขความมั่นคงทุกช่วงเวลามากขึ้นนอกจากนี้คุณออสเต้ยังประทับใจในความเมตตาของพระอาจารย์ทีมงานและบรรยากาศอันสงบร่มรื่นของศูนย์ที่ทำให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสทั้งปัญญาความรักและความ

อบอุ่นราวกับได้กลับมาพบบ้านของใจค่ะสำหรับโครงการไมปายจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกเผ่าพันธุ์ได้เข้ามาสัมผัสกับความบริสุทธิ์ของจิตใจโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้จบลงเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแต่คือจุดเริ่มต้นของการนำความสงบกลับไปฝึกฝนต่อในชีวิตประจำวันของตนเองซึ่งสอดคล้องกับปฏิทานของศูนย์ที่ต้องการสร้างสันติภาพโลกผ่านสันติสุขภายในค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสันติสุขภายในสู่ใจชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดคลาสสอนพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อยกระดับสุขภาวะทางจิตใจและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตท่า

วัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบโดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน10ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก11ท่านรวมทั้งสิ้น21ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ Merit and Demeritบุญและบาปพลังงานแห่งความสำเร็จและสนิมแห่งความล้มเหลวซึ่งเป็นสัปดาห์ที่10ของโครงการโดยพระอาจารย์ได้เปิดด้วยการพลิกมุมมองใหม่ว่าบุญและบาปไม่ใช่คะแนนบนกระดานของจักรวาลที่เราตัดสินหลังความตายแต่คือพลังงานจริงที่ทำงานในจิตใจของเราตอนนี้วันนี้ส่งผลต่ออารมณ์การตัดสินใจและความสัมพันธ์ของเราในทุกวันบุญคือพลังงานบริสุทธิ์ที่เกิดจากทุกความคิดดีพูดดีและการกระทำดีเปรียบเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มองไม่เห็นแต่รู้ว่ามีอยู่จริงจากผลลัพธ์ที่ปรากฏใจที่เต็มด้วยบุญจะสว่างแจ่มใสและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนแม่เหล็กบาปคือสนิมจิตใจที่เกิดจากการกระทำด้วยโลภะโทสะหรือโมหะมันกัดกร่อนศักยภาพของเราอย่างช้าๆเงียบๆทำให้ใจหนักและหงุดหงิดง่ายและผลักดันผู้คนและโอกาสดีๆออกไปจากชีวิตโดยที่เราไม่ทันรู้ตัววิธีสร้างบุญมีเบื้องต้น3ช่องทางคือทานศีลและภาวนาโดยภาวนาหรือการนั่งสมาธิเป็นวิธีที่ทรงพลังที่สุดเพราะเข้าถึงสนิมชั้นลึกที่ทานและศีลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขัดออกได้ซึ่งผู้เข้าร่วมคลาสในครั้งนี้ได้รับความสบายกายสบายใจอย่างดีและมีผู้เข้าร่วม2ท่านที่กล่าวความประทับใจว่าตอนนี้ฉันนั่งสมาธิมาครบ10สัปดาห์แล้วฉันคุ้นเคยกับการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายอย่างมากเมื่อไหร่ที่เอาใจมาวางไว้กับตัวฉันจะมีความสุขทุกครั้งอีกท่านกล่าวว่าฉันเพิ่งตระหนักรู้คำว่าบุญในวันนี้นี่เองที่ผ่านมาฉันชอบช่วยเหลือคนอื่นยิ่งให้เท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับมากกว่าเดิมหลายเท่าสิ่งนี้ในพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุญฉันรักคำสอนในวันนี้มากและจะทำบุญตลอดไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญญากิริยาวัตถุอย่างต่อเนื่องและเนืองแน่นค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรแก้ววูดเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑา

ภละปัญโยซึ่งท่านได้เมตตานำธรรมะอันทรงคุณค่ามาถ่ายทอดเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างพลังบวกในการดำเนินชีวิตและการทำงานท่ามกลางวิถีชีวิตที่เร่งรีบค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิว

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกนิโครธมิทชาดกชาดกว่าด้วยการเลือกคบในความไพศาลแห่งแผ่นดินมคธนั้นมหานครราชคฤห์คือดินแดนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกใช้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในพุทธกาลครั้งหนึ่งมหาอำนาจผู้ยึดครองชมพูทวีปไว้หนึ่งในสี่ส่วนแห่งนี้ได้ปรากฏเหตุอธิกรณ์ครั้งใหญ่คือการพิจารณาความภิกษุณีตั้งครรภ์ที่เดินเท้ามาขอความเป็นธรรมถึงวิหารเชตวันประธานฝ่ายสงฆ์คือพระอุบาลีผู้เป็นเลิศทางวินัยฝ่ายคราวาสคือพระเจ้าประเสนทิโกศลมหาอุบาสิกาวิสาขาอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและคนสำคัญสูงสุดในขณะนั้นอีกมากมายภิกษุณีสำคัญรูปนี้ต่อมาคือมารดาของพระเถระผู้เป็นธรรมกถึกเอกแห่งพุทธกาลนามกัสสปะเถระนั่นเองเธอกำเนิดในตระกูลใหญ่เป็นธิดาคนเดียวของเศรษฐีเมืองราชคฤห์เป็นสตรีงามพร้อมทั้งเรือนสามน้ำสี่และใฝ่ในบุญกุศลเป็นอย่างยิ่งกุลธิดาผู้นี้ใฝ่ในบุญบารมีถึงขั้นขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณีและอ้อนวอนบิดาอยู่มิได้ว่างเว้นแต่ถึงแม้จะอ้อนวอนสักกี่ครั้งบิดาก็ยังไม่ปรงใจให้บวช
1: เราสร้างบารมีสะสมบุญโดยไม่บวชก็ได้นี่จ้ะลูกต่อไปอ่ะเจ้าก็ต้องออกเรือนมีลูกมีหลานรักษาตระกูลของเรานะ
0: คุณสตรีดีพร้อมย่อมเชื่อฟังบุปการีการบวชในพระพุทธศาสนาจึงยังไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแทนกลับกลายเป็นงานวิวาห์กับบุตรชายเศรษฐีฐานะพอกันที่ทางบุปการีได้จัดหาให้
1: ดีใจจริงๆเลยในที่สุดลูกสาวเราก็จะได้ออกเรือนกับคนที่เราไว้วางใจได้ดีใจจริงๆที่ได้ทำหน้าที่พ่ออย่างสมบูรณ์แบบ
0: โชคดีที่กุลบุตรผู้เป็นสามีนั้นก็เป็นกัลยาณธรรมใฝ่ใจคบหาผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอันดีนับเป็นโชคดีในเบื้องต้นเมื่อแต่งงานออกเรือนไปแล้วสามีผู้นี้ก็ดูแลรักใคร่นางอย่างดีเมื่อแต่งงานแล้วคุณธิดาผู้นี้ยังยึดมั่นประพฤติตนอยู่ในหลักธรรมแม้จะมีงานนักขัตฤกษ์ซึ่งผู้คนพากันแต่งกายประชันกันเพื่อร่วมงานแม้นางจะพรั่งพร้อมไปด้วยเพชรนิลจินดาแต่ก็กลับแต่งกายปกติธรรมดาไร้เครื่องประดับใดๆ
2: อันร่างกายของคนเรานี้ทั่วทั้งร่างล้วนสกปรกอีกทั้งยังมีทางไหลออกของสิ่งปฏิกูลทั้ง9ทวารไม่น่าพิสมัยเลย
3: พี่เห็นด้วยกับน้องหญิงแม้เราจะมีทรัพย์สินมากมายแต่มันก็เป็นเพียงแค่ทรัพย์สมบัติภายนอกเท่านั้นคุณธรรมในใจย่อมสำคัญและมีคุณค่ามากกว่า
0: ต่อมาไม่นานเมื่อทั้งสองต่างตั้งใจศึกษาและประพฤติธรรม

0: ามีก็อนุญาตให้นางบวชในพุทธศาสนาได
1: ้น้องดีใจจริงๆที่ท่านพี่เข้าใจน้องขอบคุณมากค่ะคราวนี้น้องก็คงได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่ได้ตั้งใจไว้สักที
0: ผู้เป็นสามีเมื่อตัดสินใจได้ดังนี้ก็จัดการหาเครื่องบวชเครื่องไทยธรรมจนครบถ้วนแล้วพากันไปบวชในสำนักภิกษุณีของพระเทวทัต

0: ถีเสร็จแล้ว
1: ขอให้ภิกษุณีได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุอย่างที่ตั้งใจเถิด
0: พระเทวทัตนั้นแยกเอาหมู่สงฆ์ของพระพุทธองค์มาตั้งอารามใหม่เมื่อมีสาวกมาเข้าด้วยก็ยินดี
2: ดีๆๆๆเจ้าจงมาปฏิบัติธรรมกับเราเถิด
0: นางภิกษุณียินดีเป็นที่สุดท่านปฏิบัติตนอยู่ในวินัยอันเข้มงวดของพระเทวทัตโดยไม่บกพร่องแต่อนิจจาภิกษุณีเกิดมีครรภ์นับวันก็ยิ่งโตขึ้นจนปกปิดไว้ไม่ไหว

0: จะบวชเป็นภิกษุณีท่านได้ขออุทธรณ์ไปตามจริงแต่ก็หาได้รับความยุติธรรมจากพระเทวทัตไม
1: ่อย่างไรเสียท่านก็มีความผิดตั้งครรภ์อย่างนี้จะสามารถประพฤติธรรมต่อไปได้อย่างไร
0: พระเทวทัตตั้งอธิการสอบสวนและตัดสินให้จับสึกพ้นจากสภาพภิกษุณีอย่างไร้เมตตาตามอกุศลกรรมเก่าแต่ภิกษุณีท่านนี้หายอมไม
1: ่สึกยังไงท่านก็ต้องสึก
2: ดิฉันมาบวชเป็นภิกษุณีไม่ใช่เพื่อพระเทวทัตหากแต่บวชถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐดิฉันไม่ยอมสึกเด็ดขาด
0: ภิกษุณีก็เริ่มเดินทางจากวิหารขยาศีรษะของพระเทวทัตมุ่งหน้าอย่างพระวิหารเชตวันนครสาวัตถีอันห่างไกลราว45โยชน์หรือ720กิโลเมตรเพื่อขอกราบพระบาทต่อพระพุทธเจ้าโดยมีเพื่อนภิกษุณีที่เห็นใจและรักความเป็นธรรมติดตามไปดูแลจำนวนหนึ่งด้วยเหตุดังนี้พุทธกาลบัดนั้นจึงเกิดการอธิกรณ์ให้ความเป็นธรรมแก่ภิกษุณีขึ้นพระพุทธองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณให้พระอุบาลีและอุบาสกอุบาสิการ่วมกันตัดสินผลก็คือท่านภิกษุณีมิได้กระทำผิดวินัยสงฆ์แต่ประการใดคณะกรรมการจึงอนุญาตให้ท่านพักและคลอดบุตรในสำนักภิกษุณีของพระเชตวันได้และเมื่อครบกำหนดกุมารน่ารักก็คลอดออกมา
2: ลูกเอ๋ยแม่จะเลี้ยงดูเจ้าจนเติบใหญ่ได้อย่างไรในกรณีสมอย่างนี
0: ้แต่ความวิตกกังวลของแม่ผู้เป็นภิกษุณีก็หมดไปเพราะพระเจ้าประเสนทิโกศลประธานสอบฝ่ายคราวาสได้ยื่นพระหัตถ์เข้าโอบอุ้ม
3: เราจะเรียกเธอว่ากัสสปะกุมารกุมารแห่งพระราชวังคงชอบล่ะสิ
0: กุมารนั้นพอรู้เดียงสาทราบที่มาแห่งตนก็เกิดเบื่อหน่ายชีวิตผู้ครองเรือนจึงขอทูลบวชเป็นสามเณรในสำนักพระพุทธองค์
4: เราขอตั้งกุศลจิตว่าตั้งแต่นี้จะไม่ยอมสึกจากร่มกาสาวพัสจนวันตาย
0: ฤดูการผ่านพ้นไปเนมน้อยก็เจริญวัยเป็นหนุ่มชะกันและได้รับพระอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุกัสสสปะบำเพ็ญความเพียรจนแตกฉานในสัจธรรมลื่นลือในนามของพระธรรมกถึกเอกแห่งมหาวิหารคือเทศอธิบายได้นุ่มลึกเข้าใจง่ายอีกไม่นานต่อมาก็สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพระกัสสสปะได้นำบริขารแก่การทุดงออกจาริกสู่ป่าเขาในเวลาไม่นานต่อมาและหายเงียบไปไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุให้ภิกษุณีผู้เป็นแม่ไม่เป็นอันบำเพ็ญเพียรเฝ้าคิดและติดตามข่าวพระบุตรชายมิว่างเว้น
2: ป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างหัวอกของแม่ช่างร้อนรุ่มเหลือเกิน
0: วันหนึ่งภิกษุณีได้เห็นพระกัสสปะขณะออกบิณฑบาตโปรดสัตว์จึงร้องเรียกอย่างดีใจ
2: พระกัสสปะรอโยมแม่ก่อน
0: พระอรหันต์ทราบด้วยญาณสมาธิแล้วแต่ทำเป็นเพิกเฉยเพราะไม่อยากให้มารดามีบาปข้อนิวรณ์ห่วงหาอาลัยด้วยฤทธิ์พระอรหันต์ทำให้นางภิกษุณีวิ่งตามไม่ทันจนอ่อนล้าสิ้นแรงล้มลง
2: โยมแม่ตามท่านไม่ไหวแล้วกัสสปะเอ๋ยหยุดก่อนเถิด
0: ภาวะจิตของมารดานั้นพระอรหันต์รู้ว่ากล่าววาจาดีด้วยย่อมไม่เป็นผลกัตเวทิตาของท่านมากนักจึงข่มอาลัยตอบให้สติว่า
5: เวลาผ่านมานานแล้วท่านมัวทำอะไรอยู่จึงตัดอาลัยทางโลกไม่ขาดเช่นนี
0: ้วาทะนั้นคืนสติแม่ภิกษุณีด้วยพลันเพราะมีกุศลบุญสั่งสมไว้ไม่น้อยภิกษุณีเมื่อตัดใจได้ก็ตั้งใจกลับไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามความ

ไม่นานนักก็บรรลุเข้าถึงกายแห่งธรรมเป็นพระอรหันต์ในราตรีหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบความดังนี้ก็ยินดีและสรรเสริญพระกรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงอุปถัมภ์มารดาและบุตรทั้งสองพร้อมกันก็สาปแช่งพระเทวทัตกันอื้ออื้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับแล้วก็ทรงระลึกชาติของมารดาและภิกษุผู้เป็นบุตรด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติผ่านมาเราก็เป็นที่พึ่งแห่งเขาทั้งสองมาแล้วภิกษุในสงฆ์สภาขออาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องแห่งอดีตนั้นจึงทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นชาดกนิโครธรรมิก

0: ในอดีตการนานมาณป่าใหญ่รอบนครพาราณสียังมีพญากวางสองตัวแยกฝูงกันปกครองบริวารเป็นสองฝูงกวางชื่อพญาสาขะตัวสีแดงปกครองบริวารอย่างเข้มงวดส่วนพญานิโครธะนั้นมีสีเหลืองปกครองบริวารด้วยหลักธรรมและเสียสละฝูงกวางทั้งสองตั้งอยู่ไม่ไกลจากกันมากนักฝูงกวางของพญาสาขะมักตื่นกลัวต่อความผิดและการลงโทษจากผู้นำฝูงเป็นยิ่งนัก
1: วันนี้กวางฝูงเราตัวหนึ่งเกิดไม่ได้ตั้งใจทำผิดกฎฝูงเข้าได้ยินมาว่าได้รับ

0: ต่างจากบริวารพญากวางทองนิโครทะซึ่งใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
1: ถึงแม้เจ้าจะทำผิดแต่เมื่อสำนึกแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกพวกเราอะอภัยให
0: ้กวางทั้งสองฝูงแม้ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเคยช่วยอะไรกันเลยแต่การอันวิบัติครั้งนั้นก็คืบคลานมาหาโดยหลบเลี่ยงความพินาศไม่ได้ทั้งสองฝูงเหตุร้ายครั้งนั้นเกิดเพราะพระราชาพรหมทัตเกิดโปรดการเสวย

0: กวางป่าทั้งสองฝูงเป็นอย่างมาก
1: ข้าแด่มหาราชาข้าพระองค์เห็นว่าการที่พระองค์เสด็จออกประพาสป่าและล่าสัตว์เป็นเวลานานๆเนี่ยจะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระองค์เป็นอย่างยิ่งนะพระเจ้าค่ะ
2: นั่นนะสิเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันมันเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยเราคิดออกแล้วว่าจะทำอย่างไร
0: พระราชาทรงสั่งให้ทหารสร้างพระพราชายป่าแล้วต้อนกวางมาให้ยิงแทนการออกไปล่ากวางในป่าซึ่งพระองค์ให้ยกเว้นชีวิตพญากวางแดงและพญากวางทองหัวหน้าของทั้งสองฝูงไว
2: ้น่าจะเปลี่ยนมาล่าอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะเราสบายกว่ากันเยอะเลย
0: การเปลี่ยนรูปแบบการล่าสัตว์ของพระเจ้าพรหมทัตในครั้งนี้ส่งผลให้เหล่าฝูงกวางหวาดผวาไม่เป็นอันหากินหัวหน้าฝูงทั้งสองเห็นดังนั้นจึงหันมาตกลงกันโดยผลัดกันส่งบริวารมาสังเวยชีวิตวันละตัวส่วนที่เหลือจะได้ไม่ต้องสะดุ้งผวากลัวอีกต่อไปรอแต่ถึงคราวของตนเท่านั้นคราวหนึ่งเป็นเวรสละชีวิตของนางกวางที่กำลังมีท้องแก่ในฝูงพญาสาขะผู้เข้มงวดนางกวางได้ขอความเมตตาให้ตนได้คลอดลูกกวางก่อนค่อยตายแต่พญาสาขะผู้ระเบียบจัดไม่ยินยอม
3: ได้โปรดเถิดท่านพญาสาขะได้โปรดเลื่อนวันให้ข้าด้วยขอข้าได้คลอดลูกน้อยออกมาก่อนเถิด
4: ไม่ได้กฎก็ย่อมเป็นกฎถ้าข้าเลื่อนให้เจ้าได้กวางตัวอื่นๆก็ต้องมาขอเลื่อนข้าเช่นกัน
0: เมื่อกวางท้องแก่สิ้นหนทางจึงทรงซานหนีออกจากฝูงมาขอความช่วยเหลือต่อพญากวางนิโครทะ
3: ท่านพญานิโครทะโปรดช่วยข้าด้วยข้าขอให้ได้คลอดลูกน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นหลังจากนั้นข้าจะยอมสละชีวิต
5: เอาเถิดเรารับปากเจ้าเรื่องนี้จะจบลงโดยไม่มีผู้ใดต้องเสียชีวิตลงแน
0: ่วิธีแห่งพระโพธิสัตว์นั้นคือสละชีวิตเพื่อก่อการบุญได้เสมอพญากวางนิโครทะแม้ได้รับยกเว้นความตายแล้วก็ยังยอมพลีชีพแทนกวางแม่ลูกด้วยบารมีอันสูงส่งเหตุเช่นนี้ทำให้พระเจ้าพรหมทัตต้องเสด็จมาหาด้วยพระองค์เอง
2: เหตุใดเจ้าต้องยอมสละชีวิตเจ้าล่ะในเมื่อเรายกเว้นชีวิตเจ้าไว้แล้ว
0: เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ทรงสลดพระทัย
2: พญากวางเป็นสัตว์เดรัจฉานยังกรุณามีเมตตาต่อผู้อื่นถึงเพียงนี้เอาเถิดต่อไปเนี่ยเราขอยกเลิกการฆ่าสัตว์ทั้ง4เท้า2เท้าทั้งหมู่นกหมู่ปลา
0: พระราชาพรหมทัตส่งพระราชทานชีวิตพญากวางให้กลับสู่ป่าและตั้งพระทัยรักษาศีล5ต่อไปต่อมาเมื่อนางกวางคลอดลูกกวางแล้วก็เลี้ยงดูจนแข็งแรงนางสั่งสอนให้ลูกคบหารับใช้ต่อพญากวางนิโครทะตั้งแต่บัดนั้นนางบอกใครต่อใครว่าความตายในสำนักพญานิโครทะประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ในสำนักของพญากวางสาขะผู้ไร้น้ำใจนั้นนิโครทเมวะเสเวยะนะสาขะมุปปะสังเสนิโครทสมุมะตังเสยโยยันเจสาคสมิชิวิตังในพุทธกาลครั้งนั้นพญากวางสาขะกำเนิดเป็นพระเทวทัตบริวารของพญาสาขะกำเนิดเป็นบริวารพระเทวทัตแม่กวางกำเนิดเป็นภิกษุณีผู้นี้พระราชากำเนิดเป็นพระอานนท์บริวารของพญากวางนิโครทะกำเนิดเป็นพุทธบริษัทพญากวางนิโครทะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอความรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้เราทุกคนขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกได้ติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งวันนี้เป็นเรื่องราวชื่อตอนว่ามัดหัวสู้ชีวิตบู๊ที่สู้เพื่อรักของพระมหาชัชวาลโอภาโสปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภออุทุมพิสัยเจ้าอาวาสวัดสะกำแพงใหญ่เดี๋ยวเราเชิญรับชมได้เลยจ้าย
2: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
3: ยิ้มแล้ว
2: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
3: ทั่วโลกคร
2: ับ ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me boy

0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการ
0: ใช่ว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รอครับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวยจงรวย
1: สาธุ
0: เราบอกว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีกันดีกว่านะจ๊ะ
1: ครับ
0: คือคาถาส่วนถีจ้า
1: 072ให้

0: ำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: จะไปเป็นทำไมเศรษฐี
1: ครับ
0: เรามาเป็นส่วนถีกันดีกว่า
1: ครับ
0: จะได้รวยกันไปทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สา
0: แล้วให้ลูกๆทุกคนได้กระถึงพระในตัวทุกๆ กายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานเลยบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจน
1: ี
0: ่ตอนมัดหัวสู้มัดทำไมเนี่ยแล้วมัดยังไงเนี่ยชีวิตบูที่สู้เพื่อรักโอ้โหขนาดยังจะบูอยู่แล้วยังหวานอยู่เลยเอาหวานๆเราเปิดด้วยเพลงนี้ดีกว่านักบุญอีสานจะ

0: อีสานถิ่นอะไรนะ
1: ถิ่นไทยด
0: ีเหนือ
1: ถิ่นไทยงาม
0: ใต้อะ
1: ถิ่นไทยอุดม
0: กลางอะ
1: ถิ่นจอมไทย
0: โหสุดยอดสุดยอดนี่เนาะกราบกราบคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระมหาชัชวาลโอภาโส
1: สาธุ
0: เอ๊ะชัชวาลแปลว่าอะไรนะ
1: โชติช่วงชัชวาล
0: เอ๊ะใช่ป่ะจ๊ะ
2: ใช่ครับหลวงพ่อครับ
0: แล้วโอภาโสอ่ะ
2: โอภาโสก็แปลว่าแสงสว่างเช่นเดียวกันครับ
0: โอ้ครับแล้วมหาชัชวาลสว่างขนาดไหนโ
1: อ้แสงสว่าง
2: สว่างมากครับผมครับเพราะว่าทั้งมหาด้วยชัชวาลด้วยแล้วโอภาโสด้วยครับผม
0: เอ้ยงั้นเดี๋ยวลองดับไฟก่อนมีชื่อในวงการมหาว่าหมาโอมัดหัวสู้
1: อ๋อหมาโอมัดหัวสู
0: ้ปัจจุบันพระเจ้าว่าและเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดสะกำแพงใหญ่เป็นรองเจ้าอำเภอทุมพรพิสัยเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วย
1: โอ้
0: เป็นประธานโซนอีสาน4
1: ครับ
0: เป็นประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
1: ครับ
0: และประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกษครับ
1: สาธ
0: ุโอ้ปท9
1: สาธุ
0: พระมหาชัชวาลโอภาโสนะหลวงพ่อครับก่อนผมจะมีตำแหน่งยาวเหยียดขนาดนี้เนี่ย ผมเคยเป็นแชมป์เราจะนึกไม่ถึงเลยเนี่ย ขี่คาราบาวประจำหมู่บ้านนี่จ้ะมาก่อนครับยากไหมขี่ควายเนี่ย
2: ยากไม่ยากครับผม
0: แล้วไม่กลัวมันขวิดเหรอ
2: เวลาขึ้นเขาขึ้นข้างหลังมันครับตรงขามันครับผม
0: อ๋อ
2: แล้วก็วิธีอีกที่หนึ่งก็คือเวลามันนอนมันขึ้นด้านข้างมันครับ
0: อ๋อเขาต้องขึ้นให้ถูกใจมัน
2: ครับ
0: อ๋อเนาะแล้วที่ได้ชื่อว่าเป็นแชมป์เนี่ยเพราะอะไรจ๊ะ
2: เพราะว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วไปทำงานช่วยพ่อแม่แต่แล้วก็เพื่อนๆก็มาท้ากันแข่งว่าใครจะ

0: ผมกัน
1: อ๋อท้ากันอ๋อ
0: แข
1: ่งขี่ควาย
0: คุณท้าวิ่งควาย
1: อ๋อว่าใครจะขี่ได้เร็วกัน
0: ครับผม
1: โอ้แล้วทำไงถึงขี่ได้เร็ว
0: ก็เวลาขี่แล้วก็ต้องจับเพนแน่นครับครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็พยายามตีก้นมันครับ
1: อ๋อตีก้นก่อน
0: ครับผม
1: ต
0: ีก้นแล้วกอดให้แน่นที่สุดครับ
1: ตีก้นแล้วกอดบอกที่ตีเพราะรักนะเนี่ย
0: เลยวิ่งขาดใจเลย
1: โอ้ตีแล้วกอดโอ้วัวก็ดึงกันแล้วป่าเนี่ยกลัวตกโอ้แชมป์เนาะแต่คาราบาวเข้าใจว่าเลิฟมาก
0: เล
1: ยเลิฟตอบจนกระทั่ง13ขวบผมเกิดความรู้สึกอยากบวชอย่างแรงกล้าจึงมาบวชเป็นสามเณรที่วัดสะกำแพงใหญ
0: ่
1: ทำไมสะนี้กำแพงถึงใหญ่ยะ
0: เพราะว่าตรงที่ตรงนั้นเป็นปราสาทหินเก่าของโบราณครับผมสร้างเมื่อสมัยพันกว่าปีที่แล้ว
1: โอ้
0: เขาเรียกว่ากำแพงใหญ่ประจำจังหวัดศรีสะเกษครับผม
1: โอ้สร้างมายาวนานจะขี่กระบาวนี่เนอะแชมป์ขี่กระบาวจังหวัดบ้านมาบวชเป็นสามเณรที่วัดสะกำแพงใหญ
0: ่
1: ต่ออายุ13ซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านนี่จ้าโอ้โหร้องเต็มสามเณรเลยเนาะในช่วงนั้นก็มีหมู่คณะเราไปทำหน้าที่ชวนสามเณรจากวัดต่างๆมาบวชเรียนตอนให้ผมสนใจมาบวชต่อที่วัดหนองกินเพนแล้วก็มุ่งตรงสู่วัดสำกายครับ
0: สา
1: ธุเจ้าโหภาพสมัยที่ผมสามเณรวัดสำกายอ๋อตอนนี้มาเป็นสามเณรวัดสำกายแล้วโอ้ลองทำเป็นสามเณรเลยนี่โอ้นี่จะบวชต่อที่วัดหนองกินเพนพอกินเพนเสร็จก็มุ่งตรงสู่วัดธรรมกายนี่นะโอ้มือเดียวซึ่งพระล่ำลือกันว่าเป็นค่ายฝึกหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพธรรมดินแดนที่ไม่มีใครถามว่าลำบากไหมจะไม่ถามคำว่าลำบากไหมแต่จะถูกถามว่าจะสู้ต่อไหมนี่เนาะแปลว่าลำบากไหม
0: ไม่ลำบาก
1: จากบทฝึกนี่ระดับได้ปริญญาคือเป็นมหาโหดไม่รู้ปทเท่าไหร่เนาะโคตรหินทำให้แทบไม่มีเวลานอนเลยครับตอนนั้นอยู่ในยุคของใครโหดขนาดเนี่ย
0: องนั้นเลยครับองนั้นเลยครับพี่มหาสุรพลเชื้อกุโลครับ
1: ไอ้อยู่แถวนี้ผมเออไม่อยู่พูดได้เต็มที่โอ้โหนี่เน
0: า
1: ะแม้เกือบ3ทุ่มแล้วฟังนะผมยังต้องปีนขึ้นที่สูงไปมัดจากเพื่อมุงหลังคาสร้างหมู่กุฏิสามเณร
0: ค
1: ือเรื่องไปจำเป็นน่ะกลัวฝนตกเนี่
0: ย
1: ก็ต้องมีหลังคาก่อนนี่เนาะแต่ด้วยความอ่อนล้าผมจึงเผลอหลับไปตอนเกือบ3ทุ่มตอนนั้นเนี่ยเกือบ3ทุ่มยังปีนก็มา

0: นึกว่าอ่านน่ะ
1: ร่วงนะครับร่วงลงมา
0: เหรอ
1: หล
0: ับ
1: แล้วมันร่วงลงมา
0: เดี๋ยวไว้บอกทีหลัง
1: ครับผม
0: นี่เนาะก็ได้คำนี้ว่าแต่ก็รอดครับ
1: ละไปที่เข้าใจ
0: ครับละไว้นะ
1: ครับผม
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจครับ
0: กลายเป็นความทรงจำอันแสนปลื้มมาจนทุกวันนี
1: ้ครับ
0: นี่จ้า
1: คร
0: ับ โอ้โหถ้าใครอยากปลื้มมันต้องไปทำอย่างงี้ไม่ต้องนะไม่ต้อง
1: ครับ
0: โอ้ดิ่งพระจุธาเน
1: ี่
0: ยแสนปลื้มที่เราชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีตั้งแต่ยังยาววัยต่อมาช่วงพ.ศ.2535หลวงพ่อข้าสามเณรไปนั่งสมาธิบนดอย13รูปผมปลื้มมากที่ได้ไปด้วยเป็นช่วงชีวิตที่ตลบอบอวลไปด้วยความรักอุ้ยหวานความอบอุ่นโอ้ยหวานจากใครคนหนึ่งแล้วก็ชื่นชมใครคนนั้น
1: ยังไงครับ
0: สอนทุกอย่างเก่งเหลือเกินครับ
1: โอ้
0: โ
1: ห
0: ใครเนาะ
1: รวงพ่อ
0: ห้ามแอบดูโดยเฉพาะบทเรียนดักทางวัยรุ่นที่หัวใจยังว้าวุ่นมาถึงวัยหัวเลี้ยวหัวต
1: ่อ
0: หลวงพ่อบอกว่าวัยหัวเลี้ยว
1: ค
0: ือถึงจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะเลี้ยวไปซ้ายหรือขวาถ้าเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนส่วนวัยหัวต่อคือถึงจุดที่ชีวิตจะไปต่อถูกหรือต่อผิดถ้าต่อถูกก็รุ่งถ้าต่อผิดก
1: ็ร่วง
0: ร่วงจากนั้นหลวงพ่อก็ชวนด้วยรอยยิ้มไหนลองยิ้มดิว่าจะพาไปดูสวนดอกไม้พระนี่จ้ะสวนดอกไม้พระโอ้ผมนี่ดีใจกันสุดขีดกระโดดคือรถในอาการเริงล่าน ี่จ้ะพอไปถึงพาไปดูสวนดอกไม้พระพวกเราดีใจสุขีกระโดดขึ้นรถในอาการเริงล่าแต่พอไปถึงพวกผมตกตะลึงจนเสียอาการขั้นสุดเพราะดอกไม้พระของหลวงพ่อคือ
1: ศพครับ
0: ดอกไม้พระของหลวงพ่อคือศพสดๆที่กำลังถูกเผากลางแจ้งพาไปดูดอกไม้พระเดี๋ยวพาพวกนี้ไปดูมั่งมีน้ำเหลืองทะลักเดือดประทุออกจากร่างนี่ดอกไม้พระศพงอก่องอขิงเพราะโดนไฟเผานี่เนาะแค่การดูแค่สวนยังไม่สะใจแล้วพ่อจะให้พวกผมไปดูต
1: ่อ
0: ในระดับที่ใหญ่กว่าสวนนี่จ้ะคืออุทยานดอกไม
1: ้
0: อุทยานดอกไม
1: ้ครับผม
0: เดี๋ยวเอาพวกนี้พาไปดูบ้างหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งอุทยานแห่งนี
1: ้ครับ
0: ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
1: โอ้ไม่เคยครับ
0: ถ้าผมได้เห็นดอกไม้ในอุทยานนี้
1: คร
0: ับ สอบทุกรูปแบบไปดูศพทุกรูปแบ
1: บ
0: ตั้งแต่จมน้ำตายลักษณะเป็นไงผูกคอตายโดนยิงตายไฟคลอกตายแถมเจ้าหน้าที่ยังพาชำแหละศพ

0: ไปดูอีก
1: โอ้
0: นี่นะชำแหละแล้วชำแหละอีกให้ดูแบบคาตาพอถึงเวลาฉันเพลเท่านั้นแหละครับภาพเหล่านั้นมาผมต้องการเทียนพุ่งออกมาทันทีอาหารอยากออกเลยเชื่อหรือยังครับ
1: เชื่อครับ
0: เชื่อไหม
1: เชื่อครับ
0: เขาชมอ่ะหลวงพ่อสอนเก่งพาไปดูของจริงเพราะบทเรียนนี้ทำให้ผมนั้นทราบซึ้งถึงความจริงของชีวิตและสรุปกับตัวเองว่าเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งล่อลวงที่ไร้สาระนอกจากการสร้างบารมีนี่จ้าถ้าใครยังมิไม่ออกเดี๋ยวจะพาไปชมเพราะชีวิตพระเป็นชีวิตที่ดีที่สุดจ้า

0: ผมผ่านบทฝึกโหดหินดินระเบิดมาสารพัดจนสุดท้ายก็ได้รางวัลที่ปลื้มที่สุดคือได้บวชอุทิศชีวิต
1: สาธุ
0: ในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ22พฤษภาคม2537ครับก่อนบวชก็ได้มีโอกาสเข้าไปนั่งสมาธิหลวงพ่อที่ภูเรือครับ
1: สาธ
0: ุนี่จ้าหลายคนคิดว่าชีวิตหลังบวชน่าจะจบราบรื่นแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้น

0: ครับเพราะในช่วงที่ผมไปติวเพื่อสอบปทเก้าที่วัดสามพระยา
1: คร
0: ับ แล้วผมออกบิณฑบาตเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนผมอย่างแรง
1: โอ
0: ้โหนี
1: ่
0: เป็นไงรอดไหม
1: รอดคร
0: ับ รอดเนาะจนบาดเจ็บสาหัสเข้าห้อง ICU ตอนนั้นทุกคนคิดว่าผมไม่รอดแล้วเพราะอาการโคม่าในระดับที่ผมเองก็รู้สึกเหมือนกายละเอียดหลุดออกจากร่างไปแล้วนั่นจ้ะและวินาทีนั้นเองผมรีบนึกถึงบุญที่ไม่มีวันลืมเลยบุญที่ผมนึกตอนนั้นสันนิษฐานที่บุญเลยโอ้คือบุญนึกถึงบุญที่ไม่มีวันลืมเลือนคือบุญปรับพื้นที่ลานธรรมเพื่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ผมจากแต่ฝนข้าวหวานกลางคืนมาหลายปีต่อเนื่องจนผิวหนังลอกผุพองออกมาเป็นแผ่นๆผิวก็ผ่องขึ้น
1: ใช่
0: เน
1: า
0: ะ
1: ลอกนะครับผิวก็จะผ่องขึ้น
0: เอาเป็นแผ่นผมก็ไปวิงวอนกับตัวเองซ้ำๆว่
1: า
0: ไม่วิงวอนกับใครขอให้มหาธรรมกายเจดีย์สร้างเสร็จก่อนแล้วค่อย
1: ไป
0: ได้ไหมได้ไหมน
1: ี
0: ่โ
1: อ
0: ้โหขนาดนั้นเยอะเหรอแสดงไม่ธรรมดาแต่ในนั้นผมก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดกลับมาที่กายหยาบอีกครั้งเหมือนกายละเอียดมันกลับเข้าร่างได
1: ้
0: โอ้โหขนาดกายละเอียดหลุดนะครั้งนั้นแม้ผมจะรอดชีวิตลาปฏิหารแต่สมองกลับได้รับความกระทบกระเทือนอย่างแสนสาหัสจนอ่านหนังสือไม่ได้เลยถ้าอ่านก็จะเจอเรื่องเครียดโ
1: อ
0: ้จะร้อนเหมือนถูกเผามีเส้นเลือดปูดขึ้นที่ขมับเต้นดังตุ๊บๆทรมานจนอยากวางทุกอย่างท้ายผมเรียนบาลีไม่ได้เลยตลอด3ปีเต็มซึ่งแต่ทุกคนในห้องเจออย่างผมจะทำไงครับเนี่ยแม้ผมจะหมดหวังไปแล้วแต่มีคนหนึ่งที่ไม่เคยหมดหวังในตัวผมเลยแม้แต่วินาทีเดียวรู้ไหม
1: หลวงพ่อ
0: แอบอ่านแน
1: ่
0: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราทุกครั้งที่เจอหลวงพ่อแต่ว่าจะพูดเหมือนเดิมว่าเอาประโยคก้าวมาฝากหลวงพ่อแล้วลูกฮะลูกจำได้หลวงพ่อจะว่าลูกจำได
1: ้
0: แล้วได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นี่ไงผมแปลกใจว่าทำไมหลวงพ่อถึงปักใจเชื
1: ่
0: อทั้งท่านที่คนหนึ่งมองเห็นแต่ข้อจำกัดทางสมองของผมเออเนาะ
1: ทำไมครับ
0: นั่นสิ
1: อยากร
0: ู้
1: คร
0: ับ ไม่เขินไม่กล้าอ่านฮะ
1: อยากรู้ครับอยากรู้คร
0: ับ นี่ท่านบอกว่าแต่ความอัจฉริยะของหลวงพ่อสิก็เห็นศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของผมแทนจริงๆแล้วผมต้องบอกกับตัวเองใหม
1: ่
0: ว่าจะบอกคนแพ้เพราะหยุดแต่หยุดของท่านมันคนละเรื่องกับหยุดใจนะคนจะได้ที่สุดก็ต้องสู
1: ้
0: คำว่าหยุดหมายถึงอะไรจ๊ะตอนนั้นคนแพ้เพราะหยุดอ่ะ
2: หยุดคือหมายความว่าไม่เรียนต่อไม่เอาแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ไม่เอาแล้ว
1: หยุดไม่เอาแล้ว
0: มันหยุดก็ได้อย่างอ่ะนะ
1: ใช่คร
0: ับนี่เนาะ
1: ครับผม
0: คนจะได้ที่สุดก็ต้องสู
1: ้ครับ
0: อย่างนี้ผมจึงระเบิดขุมพลังดูสิท่านระเบิดยังไง
1: คร
0: ับ ผมรีบเอาผ้าชุบน้ำเย็นมามัดรอบหัวดับความร้อนและความปวดทรมานเพื่อให้อ่านหนังสือได
1: ้
0: พอผ้าร้อนก็ไปชุบน้ำเย็นเย็นจัดๆกลับมามัดใหม่

0: ทำอย่างเงี้ยวนไปวนมาจนเพื่อนให้ฉายาว่าม
1: หาโอมัดหัวสู
0: ้ถูกต้องจ้
1: า
0: หมาโอมัดหัวสู้การที่ผมสู้ทั้งที่ทรมานแบบนั้นวันแล้วเดือนแล้วเดือนแล้วเพื่อคนที่รักคนเดียวโอ้คนที่ผมรักคือหลวงพ่อครับ

0: พราะเจ็บกายทนได้เจ็บใจทนเอาแต่เจ็บเพราะทำฝันพ่อไม่สำเร็จผมทนไม่ได้ครับจนในสุดปีพุทธศักราช2544ผมก็คว้าพ.ท.9ได้สำเร็จเป็นอาจารย์ครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขนาดคนบาดเจ็บสาหัสทางสมองยังจบพ.ท.9ได้ฉันใดคนที่สมองไม่เป็นอะไรในห้องนี้ย่อมจบพ.ท.9ได้ฉันนั้นครับผมขอพ.ท.9จังหวัดหลวงพ่อผมได้สำเร็จเพราะถ้าใจไม่ยอมแพ้ความสำเร็จก็เป็นไปได้เสมอครับมีภาพประวัติศาสตร
1: ์
0: คุณยายท่านปลื้มใจที่ลูกพระมหาและลูกสามเณรสอบได้จึงเมตตามาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกมาปีพ.ศ. 2540ครับ

0: จนปี2547ก็มีจดหมายจากเจ้าวาดวัดสะกำแพงใหญ่มาถึงหลวงพ่อเพื่อขอตัวผมไปรับงานเพราะท่านอายุมากถึง96ปีแล้วซึ่งก่อนไปหลวงพ่อกำชับยืนยันว่าไปปักหลักพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: สาธุ
0: ให้อดทนและทำให้ดีกว่าดีที่สุด
1: สาน
0: ี่จ้ะ Beyond the Wave เนอะ

0: ซึ่งต้องใช้คำคำเดียวที่หลวงพ่อบอกย้ำแล้วย้ำอีกให้อดทนเพราะการปักหลักวิชาธรรมกายไม่ใช่เพียงการมาสร้างวัดหรืออาคารแต่ต้องปักหลักลงไปในหัวใจของคนในท้องถิ่นด้วย
1: สาธุ
0: ท่านไปเจออย่างนี้แล้วท่านทำอย่างนี
1: ้
0: ถ้าเราถูกส่งไปทำหน้าที่อย่างนี
1: ้
0: เราจะทำยังไงอย่างน้าก็มีแบ
1: บ
0: แผนอย่างนี
1: ้
0: นะจ๊ะจากนั้นผมก็ลุยงานทำมวลชนจนชาวบ้านยอมรับและเลิฟเรา
1: จ้า
0: โดยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี่เราไปช่วยเขาใช่ไหมจ๊ะ
2: เราไปช่วยเขาครับเมื่อเวลาเขามีอุทกภัยก็ดีแล้วก็ไฟไหม้ก็ดีครับเราก็เข้าไปช่วยเขาครับ
0: อ๋อจ้ะเราเพื่อที่จะหาและสิ่งของจะเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนี่จ้าก็เข้าไปช่วยเหลือเขาใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับผม
0: ยังไม่พอนอกจากช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะจ๊ะยังต้องกัดฟันอีกกัดฟันสู้จะตั้งโรงพยาบาลสนามดูแลผู้ป่วยโควิด300กว่าคนนี่จะหัวใจท่านจ้ะนี่จะตั้งโรงพยาบาลสนามนวัดสระกำแพงใหญ่ไปดูแลผู้ป่วยโควิด19พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นครับนี่จ้าได้นำผู้ป่วยโควิดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันผ่านทางเสียงทางสายของวัดด้วยเนี่ยโดยผ่านระบบกล้องวงจรปิดครับ

ยังไม่พอตั้งศูนย์พักพิงผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามชายแดนไทยกัมพูชาและลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างฉับพลันนี่จ้ะหัวใจท่านนี่นะช่วยผู้ประสบภัยและล่าสุดจากสงครามชายแดนไทยกัมพูชานี่นี่จะไปช่วยเหลืออย่างฉับพลันเลยด้วยหลักการทำงานที่ว่าอันนี้นักเรียนต้องจำไว้นะจ๊ะวัดพระธรรมกายไม่ใช่ปอเต็กตึงแต่ต้องไปถึงก่อนใครคงคงคงคงคือประชาชนเดือดร้อนต้องรีบไปช่วยเหลืออย่างจริงใจจนชาวบ้านซาบซึ้งอย่างมากตอนหลังไม่ว่าวัดจะจัดโครงการงานบุญอะไรนอกจากชาวบ้านจะแห่กันมามากมายแล้วเขายังตามเพื่อนจากต่างอำเภอมาด้วยเพื่อเข้าร่วมโครงการทุกโครงการจนวงสามารถขยายศูนย์การยานิพภายในจังหวัดได้มากถึง13สาขาอีกทั้งยังได้ขยายงานไปยังกัมพูชาด้วยครับโอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเนาะทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเป็นอย่างดีส่งผลให้งานเผยแพร่ขยายไปได้อย่างคล่องตัวทั้งในประเทศไทยและกัมพูชาครับนี่จ้าจัดพิธีตักบาตรพร้อมมอบทุนการศึกษาแด่ภิกษุสามเณรและนักเรียนณวัดราชบอประเทศกัมพูชาครับ

0: ธุเถอะจัดโครงการบวชพระและบวชสามเณรเพื่อสร้างพระให้เป็นพระแท้และมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากในทุกปีครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดจัดโครงการเด็กดีวีซ่าเพื่อปลูกฝังคุณธรรมความดีให้กับเยาวชนและฟื้นฟูศีลธรรมโลกครับท่านขยายงานไปยังกับประเทศกัมพูชาด้วยโดยเริ่มจะซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ไม่ถึงในประเทศกัมพูชาเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ในประเทศกัมพูชาครับ
0: อ๋อเราไปซื้อที่ตรงนั้น
1: กลับไปซื้อที่ตรงนั้นห่างจากหน้าห่างจากนครวัดนครธมประมาณ1โยชน์คือ16กิโลครับ
0: โอ้1โยชน์เลยครับผมปัจจุบันเป็นศูนย์สาขาทางประเทศของวัดพระธรรมกายสาธุนี่จากที่สู่ปัจจุบันเนาะจากวันแรกมาดูซื้อที่ดินตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมนครวัดแห่งกัมพูชาถึงวันนี้สร้างเสร็จระดับ1ครับนี่เนาะเดี๋ยวก็จะไปถึงระดับ2แล้ว
2: สาธุ
0: นี่จ้าจะมีอาคารวิปัสสนาวิมุตติครับที่จะสร้างในอนาคตครับครับขอพรหลวงพ่อการก่อสร้างสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะครับ
2: ครับ
0: จงสำเร็จจ
2: อง
0: สำเร็จจองสำเร็จ
2: สาธุสวยงาม
0: เดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อน

0: แล้วว่าครับผมปลื้มจนกระทั่งน้ำตาไว้ไม่อยู
1: ่ครับ
0: จากเดิมที่คิดว่าเมื่อได้พบหลวงพ่อแล้วเนี่ยคงจะหายคิดถึงแต่ว่าเอาก็จริงกลับไม่ใช่เพราะจะเห็นยิ่งคิดถึงโอ้โหยิ่งใกล้ยิ่งรักโอ้โหยิ่งพบยิ่งผูกพันโอ้จนน้ำตาผมไหลมาเหมือนเด็กน้อยที่ได้กลับบ้านมาสู่อ้อมอกพระพ่อ

0: เพราะทุกความทรงจำแต่วัย13ขวบได้กลับหวนคืนมาเป็นฉากๆตั้งแต่หลวงพ่อพาผมท่องบาลีแนะนำหมอและยามารักษาผมซึ่งถ้าไม่มีหลวงพ่อก็คงไม่มีมหาโอมัดหัวสู
1: ้
0: ที่จะขอสู้ติดตามพระพ่อโอ้ยที่แล้วรับที่สุดรูปนี
1: ้
0: ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมกล
1: า
0: หลวงพ่อครับอยากบอกหลวงพ่อว่าลูกเลิฟหลวงพ่อล้นใจจริงๆ

เป็นไงบ้างจ๊ะได้ฟังชีวิตเรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะท่านเป็นต้นบุญต้นแบบนักสร้างบารมีเนี่ยพวกเราได้ฟังแล้วว่าท่านมาเริ่มต้นจากเด็กที่อยู่บ้านนาแล้วก็ได้มีโอกาสมาบวชเป็นสามเณรที่บ้านเกิดแล้วก็ได้มาเป็นสามเณรวัดพระธรรมกายท่านก็มีหัวใจนักสร้างบารมีทุ่มเทกายชีวิตจิตใจสร้างบารมีทุกๆบุญอย่างอัศจรรย์แล้วก็สามารถที่จะเรียนได้ประโยชน์สูงแต่แล้วก็เกิดอะไรเอ่ยอุบัติเหตุท่านก็มีผลต่อร่างกายต่อสมองเนี่ยท่านก็เป็นไงมีความเพียรหลวงพ่อให้กำลังใจตลอดเลยเอาให้ได้ปท.9นะแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็ทำได้สำเร็จเมื่อทำได้สำเร็จแล้วท่านก็ได้มีโอกาสไปพัฒนาวัดบ้านเกิดแล้วก็ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ได้เป็นต้นบุญต้นแบบขยายพุทธศาสนาเนี่ยไปยังประเทศเพื่อนบ้านเลยนะประเทศกัมพูชาเลยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะจ๊ะสาธุวันนี้ก็คุณพี่ก็มาได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่เป็นตรงกับการเวลานะช่วงแสดงธรรมตามกาลนะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเข้าพรรษานะจะเข้าพรรษาเนี่ยเป็นโอกาสอันดีเนี่ยที่คณะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะได้มีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันนะเป็นช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องราวกันนะวันเข้าพรรษานี่ก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะมีเป็นระยะเวลา3เดือนนะเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะได้มาอธิษฐานจำอยู่ณที่ใดแห่งหนึ่งโดยที่จะไม่ไปพักค้างแรมที่ไหนนะมาอยู่เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะได้มาศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิร่วมกันนะวันเข้าพรรษา

0: ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราจะอธิบายง่ายๆเลยก็เป็นการอยู่ประจำตลอด3เดือนฤดูฝนพระสงฆ์ก็จะมีธรรมเนียมว่าจะไม่ไปพักแรมที่ไหนนะนี่ถือว่าได้มาอธิษฐานพรรษาอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวเพลงเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมกันจ้า
1: วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่

0: ช่วงเวลาเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าถึงธรรมพระภิกษุสงฆ์ก็ได้มีเวลามาเพื่อปฏิบัติธรรมภารกิจใดๆที่อยู่ที่จะต้องเดินทางก็เลื่อนออกไปก่อนก็จะได้มีเวลาในการมาศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงเร่งมากขึ้นญาติโยมก็ได้มีโอกาสได้มาทำบุญเพราะมีพระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นจำนวนมากโยมก็ได้มาสะสมบุญได้มาทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิโยมบางท่านเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าอยากจะตั้งใจทำความดีอย่างยิ่งยวดเนี่ยก็จะถือโอกาสพรรษานี้ก็ถือว่าพระอธิษฐานพรรษาโยมก็อธิษฐานมีความตั้งใจจะทำความดีอะไรเช่นจะนั่งสมาธิวันละ2ชั่วโมงเนี่ยหรือว่าจะสะสมบุญสร้างมหาทานบารมีเนี่ยเป็นประธานกฐินให้สำเร็จ1กองอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของญาติโยมนะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยจำนวนพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจ๊ะลดลงเนี่ยลดลงแบบน่าเป็นห่วงเลยนะเมื่อวานก็เห็นเลขาตั้งเจ้าคณะอำเภอนั่นก็โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าปีนี้เป็นปีแรกที่วัดมีพระเก่าอย่างเดียวไม่มีพระใหม่บวชเลยนั่นก็บอกเหตุผลว่าอ๋อเป็นเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุวัยรุ่นมีน้อยลงหรือว่าความจำเป็นด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็เลยส่งผลให้มีพระมาบวชแต่ว่าท่านก็ได้5รูปพอดีนะก็ถือว่าพอดีก็เรื่องนี้มันก็ผลกระทบกันไปทั้งประเทศทั้งประเทศเลยเนี่ยแล้วเกิดว่าจำนวนวัดเนี่ยถึงแม้จะมี 3-4 หมื่นวัดเนี่ยแต่จำนวนพระเนี่ยแนวโน้มเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็เห็นปัญหารู้ปัญหาเลยว่าจะต้องทำยังไงนะถึงจะทำให้แต่ละวัดเนี่ยเกิดการตื่นตัวในการที่จะเมื่อพระมาบวชแล้วทำยังไงให้อยู่กันนานๆอยู่กันจะมีความสุขหรือผู้ที่ยังไม่เคยบวชได้มาบวชเนี่ยแล้วก็มีความประทับใจนะช่วงเวลาที่ประเพณีความเชื่อของสังคมไทยแล้วก็คือว่าลูกผู้ชายลูกผู้ชายเป็นไงนะบวชที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1,000 ษาเพราะว่าเป็นความเชื่อว่าต้องมาบวชก่อนพอบวชแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนสุขสามารถที่จะมีครอบครัวหรือว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ตามความเหมาะสมที่เห็นสมควรเนี่ยแต่เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะลางานมา 3-4 เดือนก็ยากมากก็เต็มที่ก็ได้บวชแค่15วันเนี่ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลโดยเฉพาะในแต่ละอำเภอเนี่ยนะวันก่อนนี่หลวงพี่ก็ได้ไปประชุมระดับอำเภอที่จันทบุรีเนี่ยก็มีการเช็คยอดนะว่าปีนี้แต่ละวัดมีพระใหม่เท่าไหร่วัดนึงก็มีรูป2รูปบางรูปบอกว่าไม่มีเลยเนี่ยต้นปกติแล้วเนี่ยแต่ละวัดก็จะมีอย่างน้อย5รูป10รูปเลยนะปีนี้นี่หนักมากก็เลยถึงว่าเป็นเวลาที่พวกเราทุกคนน่าจะต้องมาเริ่มตื่นตัวกันเนี่ยอันนี้ก็ขอแสดงถึงขอเป็นหนึ่งเสียงที่อยากจะมารณรงค์ว่าว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอยากให้พวกเราได้ไปทำหน้าที่นะไปเชิญชวนแต่ละวัดที่เรารู้จักนะว่าถ้าปีนี้อยากรับปฏิวัติธรรมกายก็ต้องหารูปนะครับไปทำหน้าที่หรือในศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมเดี๋ยวเรามาทบทวนโอวาทหลวงพ่อที่ท่านเคยให้โอวาทไว้ว่าอยากให้มีชายแมนๆมาบวชให้ได้1,000ษากันนะเดี๋ยวมาทบทวนโอวาทกันจ้า
1: บวชละรุ่นข้าวพรรษาสำคัญมากทีเดียวเลยจ้าจะต้องรีบฟื้นฟูให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมาที่ปู่ย่าตายายเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการบวชตรงนี้นะจ๊ะสำคัญมากบวช สั้นๆ3วัน5วัน7วันนี่มันหมดยุคแล้วนะจ๊ะเราบวชอย่างนั้นแหละเมื่อเราลาสิกขาออกมาแล้วก็ออกไปพูดกันว่าบวชแล้วไม่ได้อะไรเขาขนาดบวช1พรรษานี่ก็ยังได้พอประมาณนะจ๊ะถ้าตั้งใจฝึกตอนที่ว่าเป็นตบะเป็นพระแท้ยังได้พอประมาณเลยเพราะตามพระวินัยนั้นใน5ปีนะจ๊ะ5พรรษานี้ยังถือว่าเป็นพระบวชใหม่เจริญบวช3วัน5วัน7วันมันจะไปได้อะไรนี่เป็นเรื่องสำคัญจ้ะและยิ่งออกไปพูดอย่างนั้นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเลยก็คือความศรัทธาประสาทะของชาวพุทธถูกกัดกร่อนลงไปเรื่อยๆและในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ทำท่าจะฟุบแฟบในยุคของเรานี้เนี่ยเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี่เลยจ้ะเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียว

0: มุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยกันกอบกู้พระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยยุคโบราณกาลที่ผ่านมานะจ๊ะวัดร้างต้องสูญพันธุ์ด้วยมือของเราทีเดียวนะจ๊ะในโครงการบวชพระนี่มีความสำคัญมากแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่การอบรมนั้นเราอบรมกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังกันทีเดียวแล้วก็สำหรับผู้ที่เป็นแมนๆที่เราจะไปเชิญชวนมานี่รุ่นเข้าพรรษานี้นะจ๊ะจะเป็นต้นบนต้นแบบสำหรับรุ่นต่อๆไปต้องไปคัดผู้ที่มีความพร้อมนะจ๊ะมีความพร้อมที่จะมาฝึกอบรมทีเดียวเนี่ยจะเป็นรุ่นที่จะต้องฟื้นฟูกลับมาเพราะฉะนั้นก็ไปช่วยตามกันนะจ๊ะ
1: ถ้าแต่ละศูนย์สอนศีลธรรมทั่วประเทศเนี่ยได้ไปทำหน้าที่ไปชักชวนใช้แมนๆมาบวชแล้วก็อบรมตั้งใจอบรม1พรรษานี่เรียนนักธรรมฝึกฝนอบรมตนเองตามหลบตามความดีสากลพระแท้เมื่อบวชเมื่อจบออกพรรษาแล้วเนี่ยก็จะได้อยู่ต่อเป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการบวชบูชาธรรมเพื่อเดินทุรดงต่อไปนะวันนี้ก็มีภาพบรรยากาศของที่ศูนย์ส่วนสังสรรค์ธรรมจังหวัดจันทบุรีนี่ก็ได้จัดกิจกรรมบวชรุ่นเข้าพรรษานะบวชเข้าพรรษาได้20ลูกนะเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานี่เองนะที่อุปสมบทวัดบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็มีนาคนะ3ทั้ง3ศูนย์เลยที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีทุดงคสถานจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏนะ3ศูนย์ก็มารวมใจกันมาบวชนะนาคก็ทุกคนมีหัวใจที่อยากจะบวชบูชาธรรมบวชเข้าพรรษานะมาเพื่อปฏิบัติธรรมก็นาก็เตรียมความพร้อมแล้วก็จีวรแล้วก็ทำพิธีตามบวชแล้วก็บวชเป็นสำเร็จนะเพิ่งวันนี้ก็ได้อธิษฐานพรรษาที่จะได้อยู่ตลอดทั้ง3เดือนเอาบุญมาฝากทุกๆท่านด้วยจ้านี่ก็จะได้มาเป็นพระแท้เพิ่มขึ้นนะ20รูปเนี่ยก็จะได้มาเป็นต้นแบบเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมต่อไปนะซึ่งสิ่งที่ได้ฟังโอวาทของหลวงพ่อมาแล้วว่าเราก็การสร้างพระเนี่ยถ้าพระท่านได้อยู่ต่อได้มาศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยแล้วอยู่เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยก็จะได้เป็นผู้ที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนามันก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าจำนวนพระที่ลดน้อยลงไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้พระอยู่ต่อกันมากๆแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขเรื่องนี้เราก็เป็นเรื่องที่ญาติโยมต้องช่วยกันช่วยกันมาบำรุงรักษาถวายข้าวปลาอาหารคอยมาให้กำลังใจพระให้ได้บวชกันนะวันนี้ก็จะให้ได้แนวทางที่จะเป็นเพื่อจะเข้าพรรษาเนี่ยเรามีเวลาพระภิกษุสงฆ์อยู่เวลา90วันนะก็อยากให้ใช้เวลา90วันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งเพชรพลอยใช้เวลามาเพื่อปฏิบัติธรรมรักษาศีลให้บริบูรณ์ให้แจ่มแจ้งเพราะว่าสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงของทุกสิ่งนั้นพรรษานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ทั้งพระทั้งโยมได้มีเวลาที่จะมาฝึกอบฝึกฝนอบรมตนเองให้ได้หยุดนิ่งได้เข้าถึงพระธรรมกายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนอย่าได้เกียจคร้านแล้วก็หมั่นฝึกฝนตนเองให้

นี่พระจำพรรษาเราก็จำพรรษาในวงกายของเรานะก็ไปนั่งค้นมาว่าเอ๊ะมีเรื่องราวในพระสูตรไหนไหมที่พี่เป็นส่งเสริมที่จะสามารถเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมได้เพราะว่าเราเนี่ยเราก็ต้องทำตามหลักวิชาใช่ไหมว่ามีหลักยังไงบ้างที่เราจะได้แบบในช่วงพรรษาเนี้ยที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงธรรมเนี่ยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงตัดไว้อะไรบ้างก็ไปเจอพระสูตรหนึ่งชื่อว่าเสนาสนะสูตรเคยได้ยินกันไหมจ๊ะเสนาสนะสูตรเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของที่จะคุณสมบัติของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยที่ถ้าปฏิบัติตาม5อย่างนี้นะก็จะสามารถที่จะได้เข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นกว้างๆนะก็1มีศรัทธา2เป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย3ก็คือเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวด4ก็คือเป็นผู้ที่มีความลบปาลบความเพียร5ก็คือมีปัญญาอันนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระนะแต่ของญาติโยมทำได้ไหมทำได้ไหมได้นะเราสามารถปรับให้เข้ากับญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านได้นะเดี๋ยวเราก็มาค่อยๆศึกษาไปตามลำดับนะก็จะไม่พูดยากๆพูดให้เราเข้าใจง่ายๆอย่างแรกนะเราต้องมีศรัทธาก่อนเนี่ยที่เราจะมารู้ธรรมได้เนี่ยเราต้องมีศรัทธามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านตรัสรู้ได้จริงนี่มีความศรัทธาก่อนถ้าเกิดว่าเราจะนั่งธรรมะให้เข้าถึงธรรมเนี่ยเอ้ยเรายังไม่เชื่อมั่นเลยพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกเข้าถึงธรรมเนี่ยไม่มีตรัสรู้ไม่มีอย่างนี้เราก็ป่วยการเปล่าเรามีศรัทธาแต่เรามาไม่ทันสมัยยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่เราก็ได้มาทันยุคหลวงปู่ใช่ไหมได้ฟังเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสมาธิดังนั้นการที่เราต้องมีศรัทธาก่อนเราต้องมีศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเชื่อมั่นว่าการที่เข้าถึงธรรมนั้นทุกคนมีโอกาสทำได้จริงโดยเฉพาะเราจะต้องทำยังไงให้เราไปอยู่ในวงบุญเราก็ต้องอยู่ในวงบุญของผู้ที่มีความเชื่อมั่นอย่างเดียวกันอย่างเช่นอย่างที่ถ้าเรานั่งอยู่ที่บ้านกับการที่เราไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกับที่จัดเป็นกิจกรรมคอร์ส7วันปฏิภาณหมู่เป็นคณะระยะสั้น7วัน3วันเนี่ยอันไหนดีกว่าจ๊ะระยะสั้นน่ะดีกว่า7วันเพราะว่าเราก็จะได้อยู่กับในแวดล้อมวงบุญพระอาจารย์เอ่ยพระอาจารย์ท่านก็มาลงเล่าธรรมะนี่นะโยมนะดวงธรรมเป็นอย่างนี้นะวิธีการทำอย่างนี้นะหรือไม่ก็พระพี่เลี้ยงก็มาพูดนี่ต้องพยายามรักษาใจให้ดีนะอย่าใจไปคิดเรื่องทางที่บ้านมากนะปล่อยใจนี่มาทุกคนก็จะสร้างบรรยากาศที่ดีในพื้นที่เป็นไงทำให้เราเป็นไงอินมะอินโอ้โหนี่วันนี้เราต้องรอบนี้เราต้องนั่งให้ได้ให้เข้าถึงทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถชีวิตจริงเราไม่สามารถที่จะอยู่ไปปฏิบัติธรรมยาวๆได้เราก็มาอยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้เป็นไงเรามีสื่อใช่ไหมสื่อในการที่เราจะได้ YouTube เนี่ยเปิดหลวงพ่อเปิดนำนั่งโดยเฉพาะในช่วงรายการฝันในฝันวิทยานี่ได้มาฟังหลวงพ่อทุกวันได้มาฟังพระอาจารย์มาเล่าเนี่ยเรามาเป็นอย่างนี้เราเป็นไงทำให้เราเนี่ยใจเรามีศรัทธาใจเรามีความปิติในบุญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในบุญกุศลที่เกิดขึ้นแต่เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยหลวงปู่จำได้ไหมตอนที่เริ่มมีทีวีในยุคหลวงปู่นะยุคที่ยังไม่เจริญนะความเจริญยังไม่มีนะพอมีทีวีขาวดำนู่นนี่นั่นเนี่ยอ้าวหลวงปู่ท่านบอกว่าไงเรือหายแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราเวลาเราจะไปดูบันเทิงใช่ไหม
ดูลิเกดูอะไรนี้ต้องเดิน

นอกบ้านนู่นนี่นั่นเนี่ยกว่าจะก็ลำบากแต่พอมีทีวีแล้วไงความบันเทิงมันเข้ามาถึงที่บ้านแล้วแต่สมัยที่หลวงพี่เป็นเด็กๆนี่ก็ทีวีมันก็เริ่มมีแล้วนะทีวีสีแล้วนะก็เริ่มมีทีวีสีเริ่มมีทีวีขาวดังทีวีสีแล้วจะดูอะไรก็ดูทีวีไม่ต้องไปไหนใช่ไหมแต่รายการในทีวีก็เป็นเรื่องของทางโลกไม่มีรายการไหนที่จะเข้าถึงธรรมจนกระทั่งมี DMC ใช่ไหมจะเป็นช่องนี้ช่องเดียวที่เราได้ดูแล้วเนี่ยเราได้เข้าถึงธรรมแต่ปัจจุบันนี้คนเลิกดูทีวีแล้วไปอยู่ไหนแทนมือถือนักกว่าอีกทีวีว่าทีวีมันต้องดูเป็นหมู่คณะใช่ไหมนี่มือถือนี่ไปไหนไปตามติดตัวมันก็คงเป็นเหมือนกับดาบสองคมแหละดีก็ดีมากไม่ดีก็หนักเลยเงี้ยที่เราก็ต้องทำใจของเราเนี่ยให้มีความมั่นใจแล้วก็รักษาศรัทธาของเราเนี่ยให้มั่นคงมีเรื่องในสมัยพุทธกาลเนี่ยเราโยมเคยได้ยินนะว่าครั้งหนึ่งที่พระโมคคัลลานะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปรับกิจนิมนต์คนพิเศษท่านหนึ่งแล้วจำเป็นที่ต้องเลื่อนที่รับกับมหคหบดีท่านหนึ่งก่อนว่ามีภารกิจจำเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าขอเลื่อนไปอีก7วันเศรษฐีท่านก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้มีศรัทธาอยากจะทำบุญเนี่ยท่านจะท่านมรรคละจะสามารถประกันอะไรว่าวันนั้นเนี่ยข้าพเจ้าจะได้ทำบุญกับพระสารีบุตรเจ้าได้ไหมหนึ่งท่านก็เลยบอกว่าเราจะประกันให้อย่างแรกก็คือหนึ่งท่านจะมีอายุชีวิตอยู่ถึงวัน7วันข้างหน้าแน่นอน 2. ทรัพย์สมบัติที่ท่านมีก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครมาปล้นหรือทำลายท่านได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถประกันได้ก็คือศรัทธาศรัทธาเพราะศรัทธาเราเป็นไงขึ้นลงๆเราต้องมีสิ่งนี้พระโมคคัลลานะไม่สามารถทำการค้ำประกันได้เลยว่าพอ7วันข้างหน้าเนี่ยเศรษฐีเนี่ยชนะบดีเนี่ยจะมีศรัทธาอยู่หรือเปล่านั้นเรื่องศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาให้ดีถ้าเรารักษาไม่ดีเราศรัทธาเราเป็นศรัทธาหัวเต่าไปได้นะเรื่องต่อไปก็คือภิกษุเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยเป็นโรคเบาบางย่อยอาหารดีไม่ร้อนลุ่มไม่ป่วยบ่อยอันนี้ก็จะพูดง่ายๆก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมแก่แล้วก็เจ็บเรามีการเจ็บเป็นธรรมดานะเจ็บในที่นี้เนี่ยการเจ็บมันก็การป่วยอาพาธของเราก็จะมีโรคที่เราจะต้องป่วยก็คือไม่สบายนอนต้องกินยาต้องไปหาหมอโรคแบบนี้มันก็ปีนึงแล้วก็เกิดขึ้นได้ตามเหตุและปัจจัยใช่ไหมแต่สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติธรรมเลยก็คือนี่คือโรคประจำกายของเราโรคประจำกายที่หลวงพ่อทัตตะท่านบอกเอาไว้ไงเราจะมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายปวดอึปวดฉี่ใช่ไหมปวดอึปวดฉี่เนี่ยหนาวก็คือเราที่เราอากาศเราก็หนาวเงี้ยอากาศมันเย็นเราก็รู้สึกว่าต้องหาอะไรมาอบอุ่นร้อนแล้วก็ต้องหาอะไรมาพัดลมให้เย็นหิวก็คือเรารู้สึกลำบากก็คือมีความหิวว่าเป็นความร่างกายที่ต้องการอาหารใช่ไหมเรามันจะป่วย6อย่างเงี้ยดังนั้นการที่เราสามารถที่จะบริหารเวลาของเราได้ว่าช่วงเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องเป็นไงไม่หิวดื่มน้ำให้เพียงพอถ้าเราดื่มน้ำมากไปเราก็ปวดฉี่เราไม่เรานั่งไม่ได้ต่อเนื่องเนี่ยเราลองคิดดูแล้วกันนะว่าสมัยคุณยายเนี่ยท่านนั่งสมาธิทีรอบหนึ่งก็6ชั่วโมงเนี่ยท่านแสดงว่าท่านต้องบริหาร6อย่างเนี้ยได้อย่างเป็นอย่างดีใช่ไหมนั่งไม่ปวดฉี่แล้วนั่งยาวเลยท่านก็คงควบคุมอาหารไม่ให้อิ่มเกินไปหรือหิวเกินไปเนี่ยดังนั้นที่วัดพระธรรมกายเราเนี่ยที่คุณยายท่านก็จะบอกให้โอวาทว่ามาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านเนี่ยถ้ามาวัดแล้วต้องอิ่มถ้าเกิดว่ามาแล้วหิวเนี่ยไม่สามารถที่จะได้นั่งสมาธิได้ยาวนะอันนี้คือเราต้องเป็นไงดูแลตัวเองดูแลตัวเอง

ดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีนะก็เป็นสิ่งที่ต้องฝากพวกเราไว้นะว่าการที่เราจะทำให้เราสามารถได้นั่งสมาธิได้ดีเนี่ยการบริหารขันร่างกายของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะถ้าเราบริหารได้ดีเนี่ยมันก็จะส่งผลในการปฏิบัติธรรมของเราได้นะดังนั้นเรื่องต่อไปเลยนะจ๊ะอันที่3ก็คือเราต้องเป็นผู้ไม่โอ้อวดหรือไม่มีมารยาไม่เป็นผู้ที่โอ้อวดหรือเป็นผู้ที่ไม่มีมารยาก็คือเวลานักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องพูดน้อยกินน้อยอะไรเอ่ยนั่งมากบางสำนักเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้ปิดวาจาเลยนะไม่พูดเลยนะให้มีความสงบเนี่ยไม่โอ้อวดไม่มีมารยาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เข้าถึงธรรมมากนะเพราะว่าถ้าเรานักปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเราพูดเยอะๆพูดอะไรเนี่ยใจมันไม่นิ่งใจมันฟุ้งยิ่งเราพูดโกหกเนี่ยเราไปจำเรื่องเราแล้วก็โกหกอะไรเงี้ยนั้นให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นผู้โอ้อวดแล้วก็มีความจริงใจมีความจริงใจมีความพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ที่เราทำอยู่ปรารภความเพียรข้อที่4นะข้อที่4นะปรารภความเพียรเนี่ยความเพียรเนี่ยการที่เราจะเข้าถึงธรรมได้เนี่ยเราจะต้องมีชั่วโมงนั่งที่เพียงพอเป็นชั่วโมงที่สามารถจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขภายในเราขนาดเราคงไม่เป็นผู้ที่มีบุญในการก่อนนะที่ว่านั่งแป๊บเดียวแล้วเข้าถึงธรรมเลยไม่ใช่ใช่ไหมเราต้องสะสมชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งเราจะต้องมีความตั้งใจเลยนะเรื่องนั่งสมาธิเนี่ยนะเราต้องเป็นการจัดสรรเวลาเลยนะว่าวันนี้เราต้องมาวางแผนตารางชีวิตของเรานะว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างอ๋อวันนี้เรามีงานทั้งวันเลยเราต้องหาเวลานั่งตอนไหนตอนเช้ากับตอนค่ำเพราะว่าตอนช่วงกลางวันช่วงเย็นเราไม่ว่างใช่ไหมเราต้องว่างตื่นตอนเช้าเราต้องตื่นเช้าขึ้นนิดนึงหรือไม่ก็ตอนค่ำแล้วเรามีเวลานั่งกี่ชั่วโมงเราก็ต้องมาวางแผนเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะมีเวลาในการที่เราจะมานั่งหยุดนั่งนิ่งได้เราสามารถทำอย่างอื่นพร้อมกันได้นะเช่นเราสามารถทำทานเนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาศีลได้หรือว่าทำอะไรอื่นได้แต่นั่งสมาธิเนี่ยมันต้องทำได้แค่อย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีนะนี่ก็เป็นเรื่องของการนั่งสมาธินะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องหยุดนิ่งให้ดีแล้วก็จัดสรรเวลาในชีวิตให้เราเพียงพอเวลาในโลกนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับนักสร้างบารมีเราต้องใช้เวลาทุกๆวินาทีเนี่ยเพื่อการสร้างความดีเพราะถ้าเราไม่มีการวางแผนในเรื่องของการใช้เวลาที่ดีเนี่ยเราก็จะเสียเวลาไปทำอะไรสิ่งต่างๆมากมายดังนั้นจึงฝากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็เน้นหนักในเรื่องของการสร้างบารมีโดยใช้เวลาอย่างให้คุ้มค่าสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยนะเราจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเราสามารถที่จะมานั่งทบทวนมาสำรวจตัวเราเองนะว่าตั้งแต่เราเข้าวัดมาเนี่ยเราได้ฝึกฝนตัวเองด้านอะไรได้บ้างหรือเรานั่งสมาธิเนี่ยทำให้ความโลภเราลดลงไหมความโกรธเราลดลงไหมความหลงเราลดลงไหมเราลองมาสำรวจตัวเราเองถ้าเรามาสำรวจแล้วว่าโอ้โหเรานั่งแล้วเราดีขึ้นนะเราตั้งใจตัวเองขึ้นนะเราสามารถที่จะรักษาศีลได้มากขึ้นนะนี่ถือว่าเราได้มาทบทวนตัวเองว่าเราได้มาเข้าวัดแล้วแล้วเราได้เกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าชีวิตของเราอยู่ไปเรื่อยๆไม่ได้พิจารณาอะไรเลยทุกอย่างไหลไปตามสังคมมี

0: มีท่านหนึ่งก็เปรียบว่าดำเนินชีวิตแบบผักตกชวานึกออกไหมผักตกชวาเนี่ยนะมันก็ไหลไปตามน้ำน้ำไหลไปไหนก็ไหลตอนนี้สังคมเห่อเรื่องอะไรเห่อเรื่องนั่นก็ไปเรื่องนั่นเห่อเรื่องนี้ไปเรื่องนี้แต่ไม่เคยได้มาสำรวจตัวเราเองนะว่าเราเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยไปเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างเคยยกน้องหม่อนสำรวจนะว่าดูตัวเราเองดูโดยเฉพาะเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี้ยในสังคมปัจจุบันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่หนักแน่นพอเนี่ยเราก็จะไหลไปตามสังคมเนี่ยสิ่งที่น่ารักมาเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความไม่น่ารักแต่มาในความน่ารักทำให้เราหลงผิดไปได้เราก็จะมองสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรคือสาระของชีวิตอะไรที่เราทำแล้วให้เกิดประโยชน์ดังนั้นจึงอยากจะฝากให้เรารู้ว่าหมั่นทบทวนตัวเราเองอยู่บ่อยๆว่าเรานั่งสมาธิเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมเป้าหมายของเรายังชัดเจนไหมในการสร้างบารมีปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มนะอันนี้เป็นคำของครูไม่ใหญ่ที่ท่านฝากไว้นะปัญหาแก้ด้วยปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิสมาธิเกิดจากเมื่อใจเราหยุดนิ่งอันนี้ฝากพวกเราไว้เลยนะว่าทุกในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะมีโอกาสที่เราจะเกิดปัญหาได้หมดเราไม่ต้องมีอะไรกุ้มโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ขอฝากน้อมนำหลวงโอวาทหลวงพ่อเนี่ยมาให้เราได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะ
1: อย่าไปกังวลเรื่องกระแสเศรษฐกิจอะไรกันต่างๆมากเกินไปนะลูกนะอย่ากังวลให้อยู่ในบุญทำบุญนึกถึงบุญทบทวนบุญที่เราทำบาปมาแล้วเนี่ยและอธิษฐานจิตเดี๋ยวร้ายจะกลายเป็นดีเห็นไหมจ๊ะจนก็จะรวยป่วยก็จะหายนายก็จะรักร้ายก็จะกลายเป็นดีไปได้สมมติว่าในช่วงของมรสุมเนี่ยมันผ่านมาอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เหนือขึ้นมามันผ่านก็ผ่านไปมันแค่ผ่านน่ะมันก็กระทบบ้างแต่ไม่กระเทือนนี่นะจ๊ะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในบุญแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น
0: เราต้องอยู่ในบุญมองเป้าหมายเป็นหลักเลยอุปสรรคเราไม่มีนะทุกภารกิจของเราที่เราทำเนี่ยเรามานั่งดูเลยว่าเป้าหมายคืออะไรเราก็จะไม่เสียเวลากับเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆเลยเราไม่มองแต่ปัญหาเรามองว่าเราทำยังไงที่เราจะสำเร็จเรามานั่งคิดเลยว่าพรรษานี้นะเราจะเข้าถึงทำให้ได้เข้าถึงทำให้ได้นะเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะเดี๋ยวพระอาจารย์ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะที่พระอาจารย์บอกเสนาสนะสูตรมี5อย่างเรามาทบทวนนักเรียนนะ1อะไรเอ่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธานะมีศรัทธานะเราต้องมีความเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พยายามที่อยู่ในวงบุญอยู่ในกระแสของผู้ปฏิบัติธรรมนะฟังเรื่องราวดีๆจากครูบาอาจารย์หรือไม่ก็มีเหล่ากัลยาณมิตรที่นั่งสมาธิให้เป็นกำลังใจด้วยกันให้เรามีกระแสในเรื่องของการนั่งสมาธิร่วมกันสองก็คืออะไรจ๊ะเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยการนั่งสมาธิได้ดีเนี่ยเราต้องบริหารขันให้ดีด้วยนะเป็นผู้บริหารขันให้ดีสุขภาพการรับประทานอาหารให้เพียงพอไม่อิ่มหรือจุกเกินไปแล้วก็ดูแลเรื่องของการเข้าห้องน้ำนะสามก็คือเป็นผู้ที่ไม่โอ้อวดมารยาดีเราเป็นไงเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วให้เรามีความพอเพียงให้เราพูดเท่าที่จำเป็นพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีสาระสี่อะไรจ๊ะสี่อะไรนะจ๊ะปรารภความเพียรหัวใจสำคัญเลยนะนึกถึงใครถ้าเกิดเราเลิกประโลมความเพียรเนี่ยนึกถึงหลวงปู่ใช่ไหมวันที่ท่านเข้าถึงธรรมเนี่ยท่านนั่งอย่างเต็มที่เลยมดจะมากัดอะไรแล้วแต่ท่านก็ไม่สนใจแล้ว

ลบความเพียรให้เราได้เข้าถึงธรรมสุดท้ายเนี่ยต้องมีปัญญาหมั่นทบทวนว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเราควรจะต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองเป็นยังไงบ้างให้เราพัฒนาได้ยิ่งขึ้นไปนะแล้วก็มีความเป้าหมายต่อไปว่าที่อะไรก็ที่เราตั้งใจไม่ได้ไม่มีไม่ได้ต้องได้ต้องดีให้ดีที่สุดยิ่งกว่าดีที่สุดนี่เป็นหลักที่เราอยู่ในใจไว้เลยนะที่เกิดว่าเราตั้งใจทำสิ่งใดแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็อันนี้ก็อยากจะฝากพวกเราไว้เลยนะอย่าไปคอยความพร้อมแล้วค่อยทำความพร้อมในโลกมนุษย์นี้หาได้ยากถ้าเรารอให้ทุกอย่างพร้อมเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยในชีวิตนี้ใช่ไหมให้เราทำไปนี่แหละพร้อมๆกันพร้อมไม่พร้อมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเรียนปรับศูนย์ได้นะนี่ก็สุดท้ายแล้วจ้ะใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จให้ใจอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็จะทำอะไรสำเร็จได้อย่างสบายสบายนะวันนี้ก็คงจะเป็นแนวทางหนทางที่เราพอจะได้อะไรบ้างนะมาเราฟังทำแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็หวังว่าอยากให้เราได้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้นำไปใช้แล้วก็ได้พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปสุดท้ายนี้หลวงพี่ขออาราธนาบุญบารมีธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาพุทธินิยาจารย์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญที่เป็นกุศลก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายเมื่อถึงคราวประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายติดตามหมู่คณะสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

0: ันในฝันเคสตาดี้ตอน
1: ไม่แพ้ท้องและไม่เจ็บท้องคลอดเพราะเหตุใด
2: ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวธรรมกายลูกและสามีได้เข้าวัดพระธรรมกายตั้งแต่งานอัญเชิญพระบรมพุทธเจ้าประดิษฐานในโดมมหาธรรมกายเจดีย์เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2541ลูกสาวลูกเกิดในวันที่10ตุลาคม2541ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำซึ่งวันนั้นเป็นวันที่เกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วลูกจึงตั้งชื่อว่าตะวันแก้วน่าอัศจรรย์ที่เกิดกับตัวลูกคือตอนตั้งท้องลูกสาวคนนี้ลูกไม่แพ้ท้องไม่ลำบากและเจ็บท้องคลอดเลยจนคุณหมอเป็นห่วงเกรงว่าเด็กจะแห้งเพราะมีน้ำเดินออกจากตัวลูกแล้วเลยผ่าตัดคลอดลูกสาวออกมาขณะนี้ลูกสาวอายุได้6ขวบแล้วเขาชอบฟังธรรมะมากชอบให้พรพระกับเพื่อนๆเขาท่าและได้กล่าวนำสวดมนต์หน้าเสาธงที่โรงเรียนค่ะโอ้ยสาธุคำถามดุบุญอะไรในการท้องลูกสาวลูกจึงไม่แพ้ท้องไม่เจ็บ

0: ท้องคลอดเลยลูกตั้งใจว่าจะถวายลูกสาวเพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนาให้ได้มาเป็นอุบาสิกาที่วัดในวันข้างหน้าจะเป็นไปได้ไหมคะได้ดีลูกเคยเป็นเจ้ามือหวยมีรายได้เข้ามามากแต่ตอนหลังไม่ได้มาสร้างบารมีกับหลวงพ่อจึงเลิกอาชีพดังกล่าวจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรและควรแก้ไขอย่างไรไม่ให้วิบากกรรมส่งผลตัวลูกมีอาการปวดหลังลมขึ้นทำให้มึนศีรษะบ่อยมากมา6ปีแล้วลูกทำบุพกรรมมาอย่างไรและควรจะแก้ไขอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะที่ลูกไม่เจ็บท้องและไม่แพ้ท้องลูกสาวคนนี้เพราะเด็กมีบุญมาเกิดลูกสาวคนนี้มีบุญถ้าลูกประคองไว้ให้ดีจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะให้เขาเป็นอุบาสิกาในวัดลูกเคยเป็นอดีตเจ้ามือหวยแล้วมาเลิกภายหลังจะมีวิบากกรรมคือสมบัติจะมีวิบัติติดมาเพราะได้มาจากความหลงงมงายของเพื่อนมนุษย์สมบัติจะมีเหตุอันตรธานด้วยประการต่างๆจะแก้ไขก็ให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดให้หมดให้เริ่มต้นทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆตัวลูกฆ่าสัตว์ทำอาหารและมีปัญหาเรื่องรับประทานอาหารจะทำให้ปวดหลังลมขึ้นมนิสะให้ลดน้ำหนักลงโดยเลือกอาหารที่ย่อยง่ายและทานแต่พอดีก็จะทำให้ดีขึ้นจ้าลูกสามีและลูกสาวเป็นครอบครัวธรรมกายมาหลายชาติชาติที่สร้างบารมีให้เต็มที่ทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉัน

0: ันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom02.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าปลื้มปิติในบุญที่เราทำผ่านมาใจต้องมีความปลื้มปิติยินดีในสิ่งที่ตัวทำมีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วยามใดที่นึกถึงก็ปลื้มมีปิติสุขในสิ่งที่เราได้สร้างมหาทานบารมีบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำน้อยก็ได้มากทำมากได้เยอะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของชีวิตทั้งปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยแปลว่าตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เกิดเรื่อยมาเลยจะมีสายสมบัติที่เกิดขึ้นในบุญญาธาตุคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้ได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีอุปสมบทสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
1: พระราชทาน
0: เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายนายดงพลรุจิตธรรมทัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานในพิธีอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์โดยโยมบิดาโยมมารดารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีปลัดจังหวัดปทุมธานีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอคลองหลวงที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงและผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าโคลงร่วมอัญเชิญสมณะบริขารพระราชทานเข้าสู่มณฑลพิธีสำหรับพิธีอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่สามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงและสนับสนุนการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไปโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นพระอุปชาโดยดำเนินพิธีตามพระธรรมวินัยอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งวัดพระธรรมกายได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้สามเณรเข้ารับพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์หนึ่งรูปได้แก่สามเณรเจษดากันหาพิมพ์ผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้รับฉายาว่าธรรมเมธีอันมีความหมายว่านักปราชญ์แห่งธรรมนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของสามเณรและครอบครัวเป็นเกียรติยศของอารามวัดพระธรรมกายตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดปทุมธานีซึ่งการพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ในครั้งนี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาและการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการทำรงเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปทั้งยังนับเป็นโอกาสอันเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดปทุมธานีที่ได้ร่วมสนองพระราชศรัทธาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันทรงคุณค่ายิ่งในครั้งนี้ค่ะคณะเจ้าภาพร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานอำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขอนามัยของพระภิกษุและสามเณรณศูนย์ปฏิบัติธรรมอำเภอ

0: ปวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานอำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขอนามัยของพระภิกษุสามเณรสำหรับคณะประธานพิธีทอดผ้าป่าได้แก่ครอบครัวภูลสวัสดิ์กัลยาณมิตรสุทธีชัยกัลยาณมิตรบรรจบพรโชติสิริกัลยาณมิตรประนอมเนียมมาลีกัลยาณมิตรอุไรวันฉันเนียมมาลีกัลยาณมิตรจิดาภาชูเมืองและกัลยาณมิตรสุภรดาพร้อมด้วยเด็กหญิงสุธดาบุตรธงชัยก่อนจะปิดท้ายด้วยริ้วขบวนอันสง่างามของคณะประธานเอกนำโดยกัลยาณมิตรเจติยากัลยาณมิตรศักดิพงศ์ศรีมงคลพร้อมด้วยคณะญาติมิตรที่ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจภายในงานได้รับความเมตตาจากพระศักชายคุณายุตโตเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระอาจารย์สุภนิมิตธิรโสธิโกประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวานำผู้มีบุญประกอบพิธีกรรมในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรเจติยาศรีมงคลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรศักดิพงศ์ศรีมงคลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยจากนั้นได้กราบอาราธนาคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าโดยคณะเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกันสมทบทุนจัดสร้างลานส่งน้ำและระบบซักตากผ้าของพระสงฆ์พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานโดยการร่วมบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบปรับอากาศณอาคารขุนพลแก้วซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรองรับการปฏิบัติธรรมและการจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานได้รับความสะดวกสบายงานบุญครั้งนี้กัลยาณมิตรเจติยาศรีมงคลประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งใจมาสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อแสดงความกตัญญูและอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่วิจิตรานาเวียงเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์นี้พร้อมๆกันค่ะ
1: รู้สึกปลื้มปิติในบุญที่ได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างผ้าป่าแล้วก็ทำบุญครบรอบ50วันของคุณแม่นะคะปกติคุณแม่ก็จะเป็นผู้นำบุญที่นี่นะคะที่มาที่นี่ก็เริ่มจากพระน้องชายได้มาจำพรรษาที่นี่แล้วก็ได้มาทำบุญที่นี่ประจำนะคะก็เป็นผู้ริเริ่มเกี่ยวกับบุญต่างๆนะคะก็มาทุกครั้งที่มีทอดผ้าป่าแล้วก็ทอดกฐินนะคะบุญนะสำคัญถ้าเราไม่พาคุณแม่มาทำท่านก็ไม่ได้มาทำและอย่างนึงอยากให้ท่านแบบว่ามีเสบียงติดตัวไปเพราะว่าหลังจากที่หลับตาละโลกไปแล้วอะไรทุกอย่างมันออกไปไม่ได้ยกเว้นบุญที่เราทำเราสร้างนะคะก็อยากให้ท่านเป็นทำเป็นอาจินเป็นนิสัยเป็นอาจินทำทุกวันทำทุกครั้งถือบุญทุกบุญเลยก็คืออยากให้พระอาจารย์หรือว่าคืออยากให้ท่านบอกทุกครั้งก็คือกลับไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีเหลือเกินนะคะที่วันนี้เราได้มาเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็อยากจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอะค่ะอยากให้ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ริเริ่มผู้ก่อตั้งแล้วมองไปในภายภาคหน้าถ้ามีคนมาใช้สถานที่หรือว่ามีคนมาทำบุญที่นี่เราก็คิดว่าโหอานิสงส์ที่เราทำในวันนี้มันจะส่งผลไปในตลอดไปอะค่ะชักชวนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้มาชมบรรยากาศที่นี่แล้วก็ทำบุญที่นี่นะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมใหม่นะคะแต่ว่าดูแล้วความสามัคคีกันนะคะญาติโยมที่นี่สามัคคีกันเข้ามาทีไรก็เหมือนบ้านของเราอบอุ่นทุกครั้งนะคะก็ยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญที่นี่ด้วยค่ะ
0: ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่5ประจำปี2569เพื่อเติมความสุขและพลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติพร้อมมุ่งมั่นยกระดับศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่5ประจำปี2569

ณ World Peace Valley อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาให้แก่ผู้บริหารการศึกษาและคณะครูอาจารย์โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจำนวนกว่า90คนโดยตลอดหลักสูตร3วันผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมบุญกุศลและพัฒนาจิตใจโดยได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5สมาทานธุดงค์พร้อมรับฟังการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิแผ่เมตตาและออกกำลังกายยามเช้านอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆที่ทรงคุณค่าอาทิจุดเริ่มต้นความสุขจากภายในฐานที่ตั้งของใจ4สอการปรับร่างกายชีวิตออกแบบได้ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์เป็นต้นพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงพิธีถวายสังฆทานและกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดซึ่งการได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและปลื้มปิติให้กับคุณครูและผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างยิ่งทุกคนได้ผ่อนคลายความเครียดท่ามกลางธรรมชาติได้รับหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและมีความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้นำหลักปฏิบัติ4สอสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตมาปรับใช้ในการปฏิบัติธรรมทำให้ค้นพบความสุขภายในและเกิดกำลังใจอันเต็มเปี่ยมพร้อมในการทำหน้าที่เป็นคุณครูผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกและพร้อมหล่อหลอมให้เยาวชนไทยเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศชาติสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะกิจกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียรศรีสวัสดิ์และกัลยาณมิตรสมบูรณ์วัดติ้นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและความเบิกบานใจในการปรารภเหตุแห่งการทำความดีร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้น้อมถวายพัฒหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรและกัลยาณมิตรณัฐภาพรอินทรสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านจากนั้นได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระเดชอนันต์วิสุทธิชโยเรื่องหิริโอตปะการเกิดมาเป็นมนุษย์และการหมั่นเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำส่งผลอย่างไรต่อการสร้างบารมีซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเติมบุญใหญ่ให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจสำคัญที่ช่วยเชื่อมความสามัคคีของชุมชนชาวพุทธในประเทศแคนาดาให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้หลักการทำสมาธิและสัมผัสความสงบสุขจากภายในค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายและยืดเหยียดร่างกายอย่างเบาๆเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีกทั้งยังเป็นการปรับสภาพร่างกายให้รู้สึกสบายพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เคลื่อนไหวร่างกายตามคำแนะนำอย่างช้าๆพร้อมฝึกการหายใจอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นผ่อนคลาย

จากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสทานิสโรได้แนะนำหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นโดยอธิบายตั้งแต่การจัดท่านั่งให้เหมาะสมการผ่อนคลายร่างกายการหลับตาอย่างเบาสบายและการวางใจให้นิ่งโดยไม่บังคับหรือกดดันตนเองพร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องเร่งรีบแต่ควรฝึกด้วยความสบายและความสม่ำเสมอภายหลังจากรับฟังคำแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งหลายท่านรู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและความกังวลบางท่านสัมผัสถึงความสงบความเบาสบายและความสุขภายในแม้ผู้เข้าร่วมบางคนจะฝึกสมาธิเป็นครั้งแรกแต่ก็สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างไม่ยากและรู้สึกประทับใจกับประสบการณ์ที่ได้รับนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาจิตใจการฝึกสติและการนำความสงบจากการทำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยได้ให้ข้อคิดว่าเมื่อจิตใจสงบเราจะสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆได้ชัดเจนขึ้นมีความอดทนมากขึ้นและสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยเหตุผลรวมถึงสามารถอยู่ร่วมกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจและความเมตตานอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้ทุกคนหาเวลาฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีเพราะการฝึกใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้จิตใจมีความมั่นคงลดความเครียดและช่วยสร้างพลัง

มีสติรู้จักควบคุมอารมณ์และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรม Peace Point Meditation เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับสมาธิและสันติสุขภายในให้แก่ชาวท้องถิ่นทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีดูแลจิตใจและเห็นคุณค่าของการสร้างความสุขจากภายในซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างชีวิตครอบครัวและสังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลพร้อมทั้งพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างเบิกบานใจค่ะโดยในภาคเช้าณสวนเฮเวนแลนด์คณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจเรมีย์แบล็คพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดบทถวายพรพระส่วนคณะประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาประจำปีอันเป็นภาพที่งดงามและเปี่ยมล้นด้วยความปิติในบุญกุศลจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐและได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาจากสวนเฮเวนแลนด์ผ่านดำมาจากฮอเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติของสาธุชนทุกท่านที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่ในวาระเข้าพรรษาส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทั้งยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษามหามงคลและพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอรทัยและกัลยาณมิตรอนิต้าโจกเบ่งบุญพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมประกอบพิธีสามีจิกรรมและประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3ค่ะณ กรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์พระราชวชิระศาสนวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์และประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่นางสาวนิธิวดีมานิตกุลเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระธรรมทูตไทยจากประเทศนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กและฟินแลนด์30กว่ารูปตลอดจนพุทธศาสนิกชนและชุมชนไทยในราชอาณาจักรนอร์เวย์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นคณะพระธรรมทูตไทยในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียได้ประกอบพิธีสามีจิกรรมต่อพระราชวชิระศาสนวิเทศเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นจารีตสำคัญของคณะสงฆ์อันเป็นการแสดงถึงความเคารพความสมัครสมานสามัคคีและการดำรงมั่นในพระธรรมวินัยส่วนภาคบ่ายมีการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3สมัยวิสามัญโดยพระราชวชิระศาสนวิเทศกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนที่พระครูศรียานวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3จะกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญได้แก่การเตรียมจัดโครงการอบรม

มทูตคฤหัสถ์ภาคพื้นยุโรปณวัดพุทธารามกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์การเชิญชวนวัดไทยในทวีปยุโรปร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาการจัดตั้งสำนักงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3เพื่อยกระดับการบริหารงานและการประสานความร่วมมือระหว่างวัดไทยในภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดสุรินทร์อันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดยะโสธรอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดนนทบุรีอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9แก้วภูธร8และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitalworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโยคาเวชยเตภูริปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการใช้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เทระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยาย

เราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้าพระนุเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กลั่นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมานะมัสสามิ

ามิอันธมยังพุทธสามภาควันโตวันอุปปันธนมกะรังกะโรมะเส

ตั้งใจ ขอถึงเรือนตนเอินตรายว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตนติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตนติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตนติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิรองทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า กำลังเป็นพระพุทธเจ้า แม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า ตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในจักรพรรดิวิภเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดรณาสัมปันโนถึงเริ่มด้วยวิชชาสามวิชชาแปดจารณาสิบห้า สุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็จะแสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมโปรดพุทธมารดาโปรดพุทธบิดาและกรุงกบิลพัทเจ้าสักกายต้อนรับอยู่ที่นิโครธรามเจ้าสักกายทั้งหลายมีมานะว่าสิทธัตถกุมารเป็นลูกเป็นน้องเป็นหลานเป็นคนเกิดภายหลังไม่ยอมกราบไหว้ให้เด็กๆนั่งอยู่ข้างหน้า พวกเจ้าจงนั่งข้างหน้าพวกเจ้าจงไหว้เราจะนั่งข้างหลังทรงตรวจดูอัธยาศัยของพระประยุทธญาติแล้วดำริว่า พระประยุทธญาติพร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดนี้มีพระคุณเช่นใดมีกำลังฤทธิ์กำลังปัญญา ปัญญาที่จะมีกำลังที่จะเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์เช่นใดดีแล้วเราจะได้แสดงฤทธิ์ให้เทวดามนุษย์ทั้งหลายรู้จักพระคุณนั้นไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงดำริเท่านั้นเทวดาทั้งหลายตั้งแต่ปุมมานเทวารุกการเทวาอากาศเทวาจาตุงดาวดึงยามาดุสิตนิมมาระดีปรดีมิตรวสวัสดีถึงพรหมโลก ตลอดหมื่นโลกธาตุก็เลิกกันทีเดียวมากันแล้วทรงเข้าโอทานตกสินกสินสีขาวอธิษฐานจิต ให้แสงสว่างไปแล้วตลอดหมื่นโลกธาตุเบื้องล่างจดโลกันเตรียนรกเบื้องบนจดพระวักกพรมเบื้องขวางไปตลอดหมื่นโลกธาตุหรือหมื่นจักรวาลแสงสว่างไปอย่างนั้นสว่างทั้งในภพมนุษย์ในภพของเทวดาคือสวรรค์อวางหมด

มีกำลังแห่งช้างสิบตระกูลกำลังปัญญาไม่มีผู้เสมอด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่มีใครเสมอด้วยปาฏิหาริย์ทั้งหลายสามคืออิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์อานุสาสนีปาฏิหาริย์พระองค์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจงกระทำการบูชาพระผู้เข้าถึงคุณทุกอย่างนั่นนี้เทวดาทั้งหลายอ้อนวอนแล้วทรงเนรมิตรัตนานจงกรมพาดหมื่นจักรวาลในจักรวาลหนึ่งก็จะมีเขาพระสุเมรุชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงก็จะเนรมิตที่จงกรมอันสำเร็จแล้วด้วยรัตนะมีแก้วมุกดาแก้วมณีเป็นต้นระยิบระยับประดุจดังดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันพาดตลอดหมื่นโลกธาตุประดุจดังว่าเขาพุทธเมรุตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นที่รองรับทางจงกรมพระพุทธเจ้าผู้มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการฉับพลันรังสีมีพรรณหกแผ่ไปแล้วในความงดงาม

ตลอดหมื่นโลกธาตุอยู่ข้างทางจงกรมนั่นพระองค์ทรงเดินจงกรมไปแสดงธรรมไปตัดไปโดยไม่กลับมาเหมือนทางจงกรม62ทางจงกรมกว้าง2ศอกยาว62ไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาคือเดินไปเรื่อยแสดงธรรมไปเรื่อยเทวดาก็แซ่ซ้องสาธุการเทิดทูนบูชาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นดุจดังต้นประทีปดุจดังดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญดุจดังสายฟ้าแลบ หรือสายฟ้าผ่าสว่างถวายดุจดังดวงอาทิตย์อุทัยดุจดังต้นพญาสารพฤกษ์ที่งดงามสง่าด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการจับปรังสีมีพรรณา6มีกระแสเสียงดุจเสียงเท้ามหาพรหมประกอบด้วยองค์8โลกทั้งสิ้นสว่างอย่างนั้นเห็นกันหมดเวลาหมดนั่นเองโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรโรบุริสะธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณ แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีปัญญาอันไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่สามารถสรรเสริญพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่นั้นได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ในทรงที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระธรรมพาโลมประการเทระครั้งนั้นเมื่อพระโลกนาถ พระนามว่าธรรมทัสสีผู้ประเสริฐกว่านราทั้งหลายนิพพานแล้ว เขาได้ยกธงขึ้นไว้ที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดนั้นให้นายช่างสร้างบันไดสำหรับประชาชนได้ขึ้นไปสู่พระเจดีย์อันประเสริฐแล้วถือเอาดอกมะลิไปโปรยที่พระเจดีย์โอพระพุทธเจ้าโอพระธรรมโอความถึงพร้อมแห่งพระศาสดาหนอเขาไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระเจดีย์ในกัปที่9 14แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพันธิราช10ครั้งมีพระนามว่าทูปาสิกะมีกำลังมากชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์บิดวดุบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยนิดหน่อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยเชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาแล้ว
อบา

อายภูมิทั้งสี่จะต้องว่างสุคติภูมิจะต้องเนืองแน่นอย่าแน่นอนขอให้ทุกท่านกระทำจิตให้เหลื่อมใสไม่มีประมาณนำดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงมากรันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์หยุดลงไปในกลางของกลางนอบน้อมบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาแด่มหาบูชนียาจารย์ด้วยจิตที่เลื่อมใสบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาลธิการจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวรรณกีติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระอนุชัยอันนันตะชโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระพงพินิษฐ์พระครูสมุวิทนุปัญญาธีโปพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวันจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกเริ่มใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอันนันตระจักรวาลอันไม่มีประมาณที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารในขณะนี้ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกรมิตรอันนันอัศวะโพคินกรมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกรมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกฤติสองวัชรศิริโรสุประสิทธิ์มโนทิพนัดเรือพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักดิขิตเอมิสุริพรชยาสุจรัตครอบครัวโตการัญจเศษเอมิสุริยาสุริสาสาตนันจึงรุ่งเรืองกิจเอมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชานาพรสุขสว่างกมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกัญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เชียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนันสมานโชคกมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรสุจัญญาวรุษมริสาเพชรลาภิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวปดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรบดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาสวัสดิ์ราสุรชัยตันตินิรามัยที่มเดจันบรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกมิตรสรันพันประพาปริมปัญชัยยาแม่สติลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสุภพีพงสุวรรณกมิตรศรีวรรณาลาหันติรานนท์กมิตรจันดีชัยแก้วกมิตรกำพลชุมพลบัญชรกมิตรท่านิสรหริรักกมิตรบัณฑิตาพึ่งพุ่มกมิตรเชื้อสมพงษ์สุภัตตาวงสมุทรกมิตรภาวดีจันมีกมิตรชาติมาริกาบุญสูงคุณชายเลิร์นนิ่งคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรสุนทรสายันศรีอุดมพงศ์กุนตาหยอยกุนตา

นั้นพระภิกษุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ไปทั่วทางโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: ังคินเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระ
0: มงคลเทพมุ
1: น
0: ี
1: พระผ
0: ู
1: ้ปราม
0: าสนอบน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: เริ่มขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และส่วนสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งเรื่อง
0: ธรรม
1: กาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั้
0: งทางโลกและทางธรรม
1: สมบ
0: ู
1: รณ
0: ์
1: ท
0: ั้
1: งว
0: ิ
1: ชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธ
0: ิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ต
0: ติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มี
0: ดวงตาแจ่มใส
1: ทั้
0: งมังสาจัก
1: ษุ
0: ทิพยานจักษุ
1: ปัญญาจ
0: ัก
1: ษุ
0: สัมมันต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: และธรรม
0: จัก ษุ
1: ได
0: ้
1: ที่ส
0: ุ
1: ดแห่งร
0: ู
1: ปสมบ
0: ั
1: ติ ได
0: ้
1: ที ่ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งทร
0: ั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ ได
0: ้
1: ที ่ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งค
0: ุ
1: ณสมบ
0: ั
1: ติ
0: ได
1: ้
0: ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่ง
1: ล
0: าภ
1: ยศส
0: ร
1: ร
0: เสริ
1: ญ
0: สุข
1: มรรคผลน
0: ิ
1: พพาน ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ มหาศาล
0: เอาไว
1: ้
0: ใช
1: ้
0: สร้างบารม
1: ี
0: มี
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: อ
1: จ
0: ิน
1: ไตย
0: ท่านใช้ในวัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่
1: งม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ๆอนุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน
1: คื
0: น
1: ล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: ์กายวาจา
0: ใ
1: จ
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวย

0: ไ
1: สว่างสวัย
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: มากมายเพียงใด
0: ขอให้ได้สร้างบารมี
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: ถึงคราวละโลก
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยากาย
1: ทิพยากาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวัย
1: ที่รุ่งโรจน์สว่างสวัย
0: ด้วยสหัสรังสี
1: ด้วยสหัสรังสี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: เขตบรมโพธิสัตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระ
0: สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆเรือ
1: องค
0: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของ
0: เรือ
1: ผ
0: ู
1: ้ปราบมาร
0: จนทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ไว้อันเทอญอันทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอ

ิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมานะมัสสามิธัมโมเมนาโถเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเรา

0: ิสังโฆเมนาโถประสงค์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เขาถึงอรธรรมกายโดยเร็วรันมีสมบัติอาจารย์ทันใจในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งขึ้นไปกับดุจบริยานทั้งงามมากทุกประทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควรตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุส

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะกะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: เพื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ
0: โอตัปปะ
1: โอตัปปะ
0: ความเพียร
1: ความเพียร
0: และขันติ
1: และขันติ
0: พึงเป็นผู้ที่
1: พึงเป็นผู้ที
0: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ใด

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: ิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

สำรวมตามพระปาฏิโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนักมีความสะดุ้งกลัวนักอายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ตายไปต้องไปนรกไม่ต้องไปไหนถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดีได้ชื่อว่าสุกะธรรมะสมาหิตาเกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิต

0: เรือดำสว่างโลกก็สว่างด้วยเรือดำสว่างโลกก็สว่างด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่ง

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทาง

0: คือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอน้อมน้อมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะเจริญพรเจริญสุขวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569และแน่นอนว่าเราผ่านวันเข้าพรรษามาเข้าวันที่2กันแล้วสาธุเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก่อนจะเข้าถึงธรรมยิ้มกันหรือยังครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับว่าทั่วโลกแล้วขอหลักฐาน072โอ้สาธุทั้งนอกจอแล้วก็ในจอนะยิ้มไปพร้อมๆกันเป็นการเริ่มต้นในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ดีแล้วเดี๋ยวคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็จะถามนะก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในอดีตนะทั้งแล้วก็ในโอวาทในอดีตก็มีนะครับให้เราได้เตือนตัวเองอยู่อย่างเสมอเข้าพรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4เมื่อมีมากขนาดนี้แล้วพุทธันดรอื่นๆมีการเข้าพรรษาหรือไม่มีเป็นพุทธประเพณีก็ว่าได้คือในทุกพุทธันดรก็จะมีการเข้าพรรษาแล้วระยะเวลาก็3เดือนด้วยนะข้อมูลล่าสุดที่ได้มา3เดือนในทุกๆพุทธันดรมูลเหตุของการเข้าพรรษาชาวบ้านร้องเรียนนะพุทธันดรอื่นๆก็เช่นเดียวกันชาวบ้านก็มาร้องเรียนว่าภิกษุในช่วงหน้าฝนฤดูฝนเนี่ยชาวบ้านเขาหว่านข้าวกล้ากันแล้วก็ภิกษุเนี่ยก็เดินไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาของเกษตรกรก็แสดงว่าในทุกๆพุทธันดรที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมด้วยซึ่งการทำเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนะครับทางความเป็นอยู่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ไปเกิดในยุคที่มนุษย์เป็นยุคสำริดยุคโลหะอะไรที่ไม่มีวิวัฒนาการนะเพราะถ้าเป็นยุคอย่างนั้นเนี่ยจะไม่ฟังธรรมการสื่อสารยังไม่สามารถที่จะรองรับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็แสดงว่าท่านก็จะมาในยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจสังคมนะแล้วก็การปกครองด้วยนะก็ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าชาวบ้านร้องเรียนเมื่อชาวบ้านร้องเรียนปุ๊บแน่นอนฮะพระพุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยศรัทธาของสาธุชนก็เป็นมูลเหตุที่ท่านทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติให้มีการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุตลอด3เดือนนะตลอด3เดือนนี้นะก็จะได้ขัดเกลาตัวเองทั้งคุณธรรมจริยธรรมประจำตัวได้ทบทวนศีลาจารวัตรสิกขาบทต่างๆของตัวเองด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะลดปริมาณการเดินเหยียบย่ำข้าวกล้าของสาธุชนได้คือการอยู่เข้าพรรษาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระห้ามออกจากวัดนะคือออกจากวัดได้ออกจากพื้นที่จำพรรษาได้แต่ต้องกลับมาค้างแรมณที่ที่ประกาศเป็นเขตจำพรรษาจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้ดังนั้นจะไปเดินเหยียบย่ำข้าวกล้าไกลๆไม่ได้นะก็เดินบิณฑบาตได้ตามปกตินะครับเว้นแต่จะไปค้างแรมที่อื่นได้ก็ต้องมีการขอนะบอกกล่าวกันว่าจะไปนะทำกิจอะไรที่จำเป็นเช่นไปเยี่ยมบิดามารดาที่ป่วยนะไปเยี่ยมญาติสนิทที่ป่วยโยมนิมนต์นะหรือว่าไปห้ามพระไม่ให้สึกนะจะมีพระลาสิกขาเนี่ยพระสามารถที่จะไปห้ามเพื่อนสาธมิกเนี่ยไม่ให้สึกได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลธุระทั้งปวงนี้ห้ามเกิน

7ราตรีไปทำให้เสร็จจะกี่ราตรีก็ตามห้ามเกิน7ราตรีนะจะต้องกลับมารับอรุณก็คือการรับแสงนะไม่ใช่สังเคราะห์แสงนะไม่มีคลอโรฟิลล์นะครับก็คือกลับมานะเพื่อที่จะรับอรุณนะครับให้อยู่ภายใน7วันนั้นก็จะเป็นไม่เรียกว่าไม่ขาดพรรษาพรรษานี้ก็มีพรรษาแรกกับพรรษาหลังนะตามพื้นที่หรือตามนัยยะของบุคคลที่สะดวกหรือไม่สะดวกก็สามารถไปเข้าพรรษาหลังได้นะครับอันนี้ก็เป็นพุทธประเพณีที่ปฏิบัติต่อๆกันมาในทุกๆพุทธันดรนี่ดังนั้นการเข้าพรรษาจึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคณะสงฆ์ก็ควรที่จะยึดถือปฏิบัติไม่อยู่จำพรรษาได้หรือไม่ได้นะครับไม่ขาดจากความเป็นพระครับแต่ก็ควรจะอยู่จำพรรษาเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุก็ควรอยู่จำพรรษาซะบ้างนะไม่ใช่ซะบ้างสิขอไปควรอยู่จำพรรษานะเดือนหนึ่งปีหนึ่ง3เดือนก็อยู่ให้ครบพรรษาแล้วก็จะได้รับอานิสงส์ของการอยู่ครบจำพรรษาด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องราวเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความรู้เรื่องของวันเข้าพรรษาเกี่ยวกับโยมไม่เอ่ยเกี่ยวสิเกี่ยวตั้งแต่แรกแล้วว่าพระภิกษุไปเหยียบข้าวก้าของโยมนะโยมก็เลยมาร้องเรียนนะแล้วโยมทำอะไรในช่วงเข้าพรรษาครับทำบุญไปวัด

0: แล้วก็พัฒนาตัวเองทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสคุณครูไม่ใหญ่สนับสนุนนะที่ผ่านมาท่านพูดทุกปีว่าเป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมเป็นพรรษาพิสุทธิ์เป็นพรรษาแห่งการฝึกฝนอบรมตนเองดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกานะพุทธศาสนิกชนก็ควรที่จะอยู่จำพรรษาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่วันนี้จะมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้นะครับรถด่วนขบวนสุดท้ายโยมวันนี้สนุกมากแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดังกล่าววันนี้เราจะพบกับไม่ใช่มินิซีรีส์นะกูตื่นเต้นนะว่าเรื่องราววันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขุนพลตะวันตกที่โลกขอสู่หกในหัวใจพระครูปรัตทวีพรหมเทโวรองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากลประธานโซนตะวันตกประธานจังหวัดราชบุรีประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you
2: ดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ
3: โอ้ยแล้วก็โอ้ยแล้วก็โอ้โหโอ้ยฮัลโหลเลดี้แอนด์เจ็นเทิลแมนเวลคัมทูไทยแลนด์คัมออนเลทเดนวิทมี

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราคาท่านถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวยจงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้จะไม่เก่งๆหรอก
3: คร
2: ับทำอย่างนี้แล้วจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: สาธ
2: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
3: สาธุ
2: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกทุกกายเลยนะจ๊ะ
3: สา
2: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกๆคนเลยนะจ๊ะ
3: สาธุ
2: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

ในอาตบานยังนั่งสมาธิทุกวันอยู่หรือเปล่าจ๊ะใครๆนั่งได้ความสบายบ้างใครนั่งเห็นดวงบ้างใครนั่งแล้วเห็นองค์พระบ้างสาธุตลอดเส้นทางสายกลางภายในจะเป็นแนวดิ่งลงไปจะเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายนี่จ๊ะนี่จ้าตลอดเส้นทางนี้จะมีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างเพิ่มขึ้นการเห็นเกิดขึ้นความเข้าใจความรอบรู้ก็แจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆไม่มีลดน้อยถอยลงเลยถ้าเราพึงจะเรียกถูกส่วนและถูกหลักวิชาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเส้นทางสายกลางภายในนี้ต้องมีสติกับสบายไปคู่กันตลอดเส้นทางแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หรือตั้งแต่เบื้องต้นจนไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยนะจ๊ะไปอย่างนี้ไปตลอดเส้นทางเลยคือสติกับสบายคู่กันถ้าใครทำอย่างนี้ได้ซึ่งจะเรียกว่าถูกหลักวิชาแต่ถ้าหากเริ่มยากขึ้นให้สังเกตนะจ๊ะมีการตึงเกร็งหรือภาพประสบการณ์ภายในที่ชัดเจนอยู่อยู่ๆก็ลีลงมาแล้วก็ค่อยๆเลือนลางหายไปแบบนี้แปลว่าเราทำยังไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะแปลว่าเราอาจจะไปกำกับไปกดดันไปเน้นไปเค้นภาพอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นมันเริ่มนำความยากมาใช้จึงไม่ถูกหลักวิชาเพราะนั้นอันไหนที่ไม่ถูกหลักวิชาอย่าไปทำนะจ๊ะความยากนั้นมีเฉพาะโลกภายนอกที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนรับแค้นลำบากทุกทรมานแต่ภายในนี่มันตรงกันข้ามกันเลยนะจ๊ะเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นสิ่งที่เรายังไม่คุ้นเคยเพราะเราขาดช่วงการทำต่อเนื่องกันมาเช่นขาดการทำต่อเนื่องข้ามชาติบ้างแต่ถ้าหากว่าวันใดเวลาใดที่เราทำถูกหลักวิชาความรู้สึกคุ้นเคยก็จะเริ่มขึ้นการเดินทางไปนั้นก็จะเริ่มต้นแล้วก็จะเดินทางต่อไปได้อีกอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆนะจ๊ะโลกภายในนั้นกว้างขวางกว่าโลกภายนอกเยอะแม้เราหลับตาเหมือนมองเข้าไปในท้องเราแคบๆแค่นี้แต่ปรากฏเป็นกว้างกว่าโลกภายนอกเยอะนี่จ้ะถ้าเราสามารถเข้าไปภายในได้โลกภายในรู้แต่เป็นโลกแห่งความจริงทั้งสิ้นโลกภายนอกเป็นโลกแห่งความสมมุติเรายังไม่เจอของจริงในโลกภายนอกเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นความจริงมีอยู่ในโลกภายในดังนั้นที่ต้องผ่านศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะโลกแก้วที่พ่อให้ลูกจําไว้ต้องให้ปิ้งสักวันคงเป็นจริงถ้าลูกนิ่งดิ่งลงกลางโลกนอกนั้นไม่ใหญ่โลกภายในนั้นใหญ่กว้างโลกจงแผ่วถางทางกลางของกลางโลกภัย

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจ
1: จ้า
0: เฮ้ยจ้า
1: ครับ
0: โอ้ปากหวานหวานเลย
1: ครับ
0: จะไว้ใจได้ครับ

วันนี้จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานตอนขุนพรตะวันตกที่โลกขอสู่ฮกในหัวใจพอได้เพลงมีพ่อมีภารกิจจ้า

โอ้โหวันนี้ตอนคุณพ่อตะวันตกที่โลกขอสู่หกในหัวใจใช่ไหมจ๊ะกราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกระผมพระครูปรัตวีปรมเทโวตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักประธานคณะกรรมการบริหารฝ่ายเครือข่ายประธานโซนตะวันตกประธานจังหวัดราชบุรีประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพบุตรอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีขอกราบรายงานตัวครับ

0: พราะท่านจังหวัดราชบุรีนะ
1: ครับ
0: นี่เมืองพระราชาเลย
1: ครับ
0: หลวงพ่อครับจุดเริ่มต้นชีวิตการสร้างบารมีของผมเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2528จากวันแรกที่ก้าวเข้าวัดผมโดนเลยโดนความเนียบสะกดใจเข้าอย่างจังเลยคือเมื่อผมเห็นพระภิกษุเดินไปแถวท่านเดินอย่างสง่างามและเบียบวินัยที่เป๊ะทุกองศาโอ้โหที่ท่านกงเล็งมาเลยเนาะจนหัวใจมันสั่งม
1: า
0: ให้เข่าสุดลงกราบกับพื้นดินเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจะทำอะไรแบบนี้เลยแต่นี่โดนใจสั่งมาเป็นพระสูต
1: ร
0: เดินอย่างสง่างามนี่เนาะวินาทีนั้นแรงบันดาลใจมันล้นเหลือจนต้องเดินเข้าไปในโบสถ
1: ์
0: สันนิษฐานได้เดินเข้าไปทำไม
1: ไปกราบรับประทาน
0: แล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้บวชอย่างนี้ด้วยเถิดหลวงพ่อครับเหมือนมีสัญญาณตอบรับจากเบื้องบน
1: โ
0: อ้จากเบื้องบนเลยเนาะวันต่อมาผมฝันไปว่าพระประธานในโบสถ์ท่านส่งยิ้มให
1: ้
0: ก็ผมดีใจเป็นอย่างมากนี่เนาะจากรอยยิ้มในฝันของพระประธานในโบสถ
1: ์
0: นี่ไม่ธรรมดานะปกติท่านจะเฉยเฉย
1: ใช่ไม่ธรรมดา
0: ท่านต้องเจอคนถูกใจเนี่ยว่าลองนี่ต้องบวชนี่นะโอ้โหท่านถึงส่งยิ้มให้เนาะโอ้จากรอยยิ้มในฝันของพระประธานในโบสถ์ก็ดึงดูดกับผมให้เขามาช่วยงานที่วัดในแผนกจราจรไม่ให้เกิดจราจรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ถึง2530ทำหน้าที่โบกรถต้อนรับสาธารณชนด้วยใจเบิกบานจนกระทั่งตัดสินใจเด็ดขาดระหว่างคำว่าบวชกับทำงานคิดวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งทำให้นอนแทบไม่หลับนี่นะแต่หลับไหมแต่ก็หลับอยู่ดีและในท่ามกลางความหลับนั้นมีกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีก็ปรากฏตัวในฝันบุคคลท่านนั้นคือหลวงพ่อทัตตะชีโวผมฝันว่าหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านเดินทางมาหาถึงที่บ้านโอ้โหนี่ท่านตั้งใจมากเลยนะโอ้โหไปหาถึงบ้านเลยผมตื่นมาผมก็รู้ทันทีว่าผมต้อง
1: บวช
0: เก่งนะชนะน็อกแบบขาดลอยอย่างแน่นอนเลยนะคือบวชนี่จ้าแล้วบวชแล้วอย่างตอนนั้น
1: ย
0: ังเนาะจนกระทั่งปีพุทธศักราช2531ผมจึงตัดสินใจ
1: บวช
0: ถูกต้องไอ้เก่งเนาะเข้ามาบวชเมื่อได้บวชแล้วก
1: ็ไม่ลา
0: บวชแล้วก็เป็นพระเป็นพระแล้วก็ได้นั่งสมาธิกับหลวงพ่อธรรมชโยได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อทัตตะชีโวบทเทศนั้นกลืนกินใจผมมากผมจึงตั้งเป้าหมายในใจว่าเราจะบวชอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตจะไม่ไปไหนอีกแล้วเป็นพยานนั่นเองนี่นะท ท่านว่าไงเนี่ยเนาะจะเคยฝันอยากเป็นตำรวจปราบคนคนอะไร
1: คน
0: หาคนไม่ดีเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นพระสร้างคนดีทิ้งความเป็นตำรวจเพื่อสร้างตำนานตามปณิธานหลวงพ่อครับภารกิจแรกของผมคือการดูแลพระทหารเพราะว่าเป็นกำลังการตรัสรู้ธรรมของพุทธบุตรนี่เน
1: า
0: ะซึ่งผมปลื้มทุกครั้งเลยที่เห็นพระสามเณรฉันพระทหารด้วยความสุขแต่สิ่งที่ผมโชคดีที่สุดคือได้เรียนรู้วิชาละเอียดจาก
1: คุณยาย
0: ถูกต้องจ้าคุณยายอาจารย์ครับมีบทเรียนหนึ่งที่ผมจำได้แม่นบทเรียนหนึ่งนะ
1: ค
0: ือเรื่องกวาดใบไม้ครั้งหนึ่งผมกวาดใบไม้กองไว้หน้าโบสถ์แล้วกลับมาจะไปฉันเพลก่อนแล้วค่อยมาเก็บแต่พอกลับมา

0: แล้วพ่อครับสำหรับผมพองานเสร็จ
1: เดี๋ยวรู้กัน
0: ได้งานใหม่เลย
2: ได้งาน
0: อยู่เรื่อยๆเลยครับคือตั้งแต่บวชวันแรกก็ได้เป็นพี่เลี้ยงบุญอาหารในโครงการอยู่รูปเดียวครับ
2: โอ
0: ้อ๋อบุญอาหารในโครงการ
2: ครับ
0: อยู่รูปเดียว
2: รูปเดียว
0: บวชไปได้สักระยะหนึ่งแล้วท่านก็ยกบุญอาหารให้กับผมดูแลเลยครับ
2: โอ
0: ้โหงี้อิ่มอร่อยย่อยง่ายครับรวมแล้วรับบุญอาหารตรงเต็งแก้วสภาหลังคาจากอยู่ถึง6ปีครับ
2: ส
0: าธุโอ้ปี2536กระผมได้รับหน้าที่ดูแลอาสาสมัครช่วยงานบุญต่างๆของสำนักสัทธาภิบาลในช่วงนั้นงานยังไม่ขยายใหญ่เท่านี้ครับปี2545ผมก็ได้รับหน้าที่ไปดูแลกองสายงานสาขาภายในประเทศในตำแหน่งหัวหน้ากองปี2546ก็พ่วงในตำแหน่งดูศูนย์อบรมผาสุขภาพจังหวัดราชบุรีครับซึ่งถือเป็นสถานที่แรกที่ต้องออกไปทำหน้าที่ต่างจังหวัดก่อนเดินทางไปหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านก็ได้ให้อาวาสว่าคุณท่านหรืออะไร
2: ท่าน
0: มึงเราไปดูสิว่า
2: ใช่เลยใช่เลย
0: สมุนสาขาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนี่จ้ะเออโอ้ท่านพูดได้ปิยวาจาอย่างนั้นก็ผมก็ต้องรีบไปกระทั่งมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณิชจังหวัดราชบุรีก็เจอการต้อนรับที่แสนอบอุ่นด้วยตัวเลขหลายล้านบาท
2: โอ
0: ้โหหลายล้านเนี่ยเนอะ
2: ใช
0: ่ได้ยินครั้งแรกก็ชุ่มชื่นหัวใจแต่ว่าไม่ได้ยินคำต่อไปโลกสดใสได้ไม่กี่วินาทีครับเอ๊ะไม่อ่ะเพราะตัวแรกเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือ
2: น
0: ี่
2: ส
0: ิจ้าที่ผมต้องไปเคลียร์ครับผมก็ลุยเคลียร์นี่สิเหล่านั้นจนหมดเลย
2: จ้า
0: โอ้เก่งเนาะเก่งนะเพราะนั้นที่ไหนมีนี่กันนี่หมดตรงนี้ไปพร้อมสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มจนขยายเป็นที่อบรมเยาวชนและบวชพระรองรับงานของจังหวัดได้จนสามารถขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดนี่จ้ะในช่วงนั้นทางทีมงานก็ได้ทำหน้าที่แค่ไม่ได้เว้นวรรคเลยครับโอ้ดีจังนะสมัยไปอยู่แรกๆก็มีพระอาจารย์รูปแรกที่ไปช่วยนี่นะจ๊ะพระอาจารย์รูปนี้ที่ไปช่วยคือพระอาจารย์อติเทพธรรมนาโถโถมีธรรมได้โอ้โถก็ถึงนามเนาะนี่จ้ะ

0: ช่วยรับบุญที่สูงครับ
1: สาธุ
0: ท่านจะสงบเสงี่ยมสง่างามนั่งคู่กันเนาะช่วยรับบุญนี่จ้า

0: Bravo.
1: สองคู่บุญคู่บารมี
0: ใช่
1: ช่วยกันใช้นี่กันแล้วมีน้องบาสิกาแค่ไม่กี่คนแต่หลวงพ่อเชื่อไหมครับว่าศูนย์อบรมเยาวชนผาสุขวณิชได้อบรมเยาวชนจากสถาบันต่างๆทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น มากกว่า 300,000 คน และจองเข้ามาอบรมอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งปีกันเลยครับ อะไรเยอะขนาดนั้นเยอะเหรอ สุดยอดสุดยอด เดี๋ยวส่งไปให้อบรมอีก นี่เนาะ อะไรท่านจัดอบรมเยอะขนาดนี้เยอะเหรอเนี่ย โห แล้วมีทีมงานกี่องค์จ๊ะ
2: ตอนแรกมีรูปเดียวแล้วก็นิมนต์ที่วัดไปช่วยเสริมครับ
1: เสริมอีกกี่รูปจ๊ะ
2: 5 รูป
1: 5 รูปแล้วไปรับหลักแสนโหสาธุโอ้โหอบรมไม่ได้ถึงกว่า 300,000 นี่มันอัศจรรย์แล้วนะเนี่ยโอ้บารมีเยอะเลยเราจะการอบรมเยาวชนให้ถือศีล8แล้วทางศูนย์อบรมเยาวชนผาสุขวณิชก็ได้จัดบทสมเนรเป็นประจำทุกปีเลยปีละ2 ครั้งไม่เคยขาดเลยโอ้สุดยอดสุดยอดบทสมเนรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีในช่วงปิดภาคเรียนครับนี่จ้ะสาธุโอ้จัดปีละ2 ครั้งใช่ไหมจ๊ะและจัดโครงการอุปสมบทพระคำสาเป็นประจำทุกปีอีกด้วยโอ้สวนอบรมเยาวชนผาสุขวณิชจังหวัดราชบุรีเอ๊ะติดริมน้ำเหรอ
3: เป็นอีกน้ำครับหลวงพ่อคร
1: ับ น้ำอะไรจ๊ะ
3: เป็นแม่น้ำแม่กองครับ
2: แม่กอง
1: น้ำแม่กอง
3: ครับผม
1: โอ้โหบรรยากาศสวยอ่ะจัดโครงการสมบทบูชาธรรมหอบจุยอาจารย์ด้วยเนี่ยโอ้บรรยากาศสวยจริงแล้วตอนนี้มีพระกี่องค์จ๊ะที่อยู่ในศูนย
2: ์16 รูป
1: 16 รูป
2: ครับ
1: โอ้รับการอบรมเยอะเหมือนกันนะซึ่งปัจจุบันนี้พระที่เคยบวชรุ่นแรกๆจากศูนย์อบรมเยาวชนพระสุขวณิชปัจจุบันได้กลายเป็นเจ้าอาวาสและแกนนำหลักของพระพุทธศาสนาไปแล้วเยอะมากเลยครับจากจุดเล็กๆเหล่านี้ทำให้เราเป็นที่รู้จักในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเราสามารถจัดตักบาตรพระ10,000 รูปได้ถึง3 ครั้งด้วยกันครับโอ้โหแน่นเลย10,000 รูปจังหวัดราชบุรีจัดมาถึง3 ครั้งแล้วเหรอ
2: คร
1: ับอุตสาธุนี่

0: และจะถวายมหาสังฆทานพระ400วัดในจังหวัดเป็นประจำปีทุกปีเลย
1: สา
0: ธุจ้ะงานนี้จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนื่องในวาระวันธรรมชัยเพื่อประโยชน์ธรรมหลวงพ่ออุ้ยหวานที่ลูกเคารพรักอย่างสูงด้วยครับประจำทุกปีโอ้โหแน่นเลยเนี่ยเอ๊ะที่อื่นมีจัดอย่างนี้บ้างไหมเนี่ย
1: ม
0: ีครับอ๋อก็มีเหมือนกันเนาะแล้วอย่างนั้นกับผมก็ได้รับตำแหน่งเพิ่มขึ้น
1: คร
0: ับได้รับมอบหมายดูแลโซนภาคตะวันตก7จังหวัด
1: คร
0: ับ พร้อมกันไปด้วยครับซึ่งการที่ได้รับทุกจังหวัดอย่างนี้ผมก็รู้สึก

0: โอ้สุดยอดสุดยอดเลยลืมเนาะ
1: ครับลืมครับ
0: อันศูนย์ราชบุรีใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ศูนย์ต่อมาคือศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งศูนย์นี้ติดแม่น้ำแควน้อยเอาแควน้อยเนาะนี่ใส่ยกน้องโอ้ติดแม่น้ำแควน้อยนี่ผมมีโอกาสได้สนองความฝันของหลวงพ่อทัตตชีโวที่อยากได้ที่ดินผืนหนึ่งซึ่งติดเป็นแควน้อยเป็นแนวยาว1กิโลเมตรซึ่งท่านได้ดูที่ผืนนี้มายาวนานถึง16ปีครับกับผมและทีมงานยังได้รวบรวมผู้นำบุญร่วมกันทอดพระป่าซื้อที่ดินผืนนี้ได้จนสำเร็จ
1: สาธุ
0: ในเวลาต่อมาเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาดำริว่าจะสร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวจึงเกิดการระดมทุนครั้งใหญ่จากวัดใหญ
1: ่
0: ทำให้สามารถซื้อที่ดินและสร้างเจดีย์ได้จนสำเร็จโอ้สุดยอดแต่ทีมงานอยู่ตรงนี้เองเนาะนี่หลวงพ่อทัตตชีโวเมตตามอบ

0: ไฟแก้วให้เลยเพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ทัตตะชีโวเนื่องในวาระเดือนเกิดนั่นครับโอ้โหสาธุจ้ะพื้นที่แห่งนี้เด่นในเรื่องการบวชพระที่มีการจัดตลอดทุกโครงการและจัดงานตักบาตร10,000รูปต่อเนื่องทุกปีรวมถึงงานคณะสงฆ์นิมนต์มารับถวายมหาสังฆทานครั้งใหญ่ประจำปีในเดือนสิงหาคมวาระทำบุญที่สุขสนให้แก่ตระกูลพงศวัตรของหลวงพ่อครูไม่เล็กนี่พิธีถวายมหาสังฆทานจำมีจังหวัดกาญจนบุรีและพิธีทิศสุขสนต่อบรรพชนมีคนมาร่วมงานจำนวนมากทุกปีครับโอ้ดีจังต้องอนุโมทนาสาธุการด้วยเนอะ
1: สาธุ
0: สถานที่ที่สามที่กับผมได้มีส่วนไปดูแลคือศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหรือโลตัสแลนด์แดนเกิดรูปกายเนื้อหลวงปู่ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนเสื่อมเนื่องจากปีหลังการเดินธรรมยาตาความลำบากเรื่องที่พักของพระภิกษุกับผมและทีมงานก็ได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างทีละส่วนตอนนี้มีรองครัวที่ได้มาตรฐานเหมือนครัวของวัดพระธรรมกายและกำลังจะสร้างองค์พระเจดีย์พระสันติภาคโลกด้วยครับสาธุโอ้สุดยอดอีกทั้งยังมีอาคารปฏิบัติธรรมชื่ออาคาร108ปีครูผู้คุณพบวิชาธรรมกายเพื่อให้สายชนที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4ได้มานั่งสมาธิบูชาธรรมหลวงปู่ได้ในทุกๆวัน
1: สาธ
0: ุซึ่งในระหว่างที่สร้างสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับโครงการต่างๆจากวัดพระธรรมกายและที่ส่วนกลางมีนโยบายผมและทีมงานในพื้นที่ก็ได้จัดโครงการต่างๆควบคู่ไปด้วยครับ
1: สาธุ
0: เช่นโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อการหยุดใจจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่3ของเดือน
1: สาธุ
0: มีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมมาก
1: คร
0: ับ รัก10คนนั่นเริ่มตอนแรกปัจจุบันแต่ละเดือนมีผู้เข้ามาร่วมไม่ทำกว่า100คนซึ่งเป็นสายชนในจังหวัดสุพรรณบุรีล้วนๆเลยครับโอ้โหเนาะโอ้คนเยอะแยะไปหมดเลยนี่ที่มาปฏิบัติธรรมประจำทุกเดือนอาคาร108ปีครูคนพบวิชาธรรมกายครับนี่จ้า
1: สาธ
0: ุนั่นคือโครงการที่1นะจ้าปฏิบัติธรรมเพื่อการหยุดใจ2โครงการอบรมบทหมู่บูชาธรรมมหาปัจจุณีอาจารย
1: ์
0: และโครงการบวชพระเข้าพรรษ
1: า
0: เลยประจำทุกปีไม่เคยขาดเลยครับโอ้ดีจังดีจังนี่จ้ะโอ้สาธุโอ้ดีมากเลยสามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโอ้สามเณรเยอะเลยนี่จ้ะแต่ละปีมีสามเนี่ยเขารวมกองการจำนวนมาก
1: สา
0: ธุโครงการ

0: พ่อเจ้าว่าแต่ละอำเภอแต่ว่าถ้าไม่มีโครงการบรรพชาสามเณรท่านก็จะนำเด็กนักเรียนเยาวชนชายมาบวชสามเณรกราบกันเยอะมากเลยครับภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาก็200รูปครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือที่โครงการต้อนรับพระธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาจังหวัดสุพรรณบุรีก็มียอดร่วมต้อนรับตลอดโครงการเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยครับร่วม 10,000 คนครับเราจะว่าแต่ละวันที่ได้รับกฐินจากหลวงพ่อไปท่านก็ชักชวนชาวบ้านและลูกศิษย์ท่านมาร่วมต้อนรับและร่วมจุดประทีปกันทุกวัดเลยครับหมู่คณะเราไปทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ดีไหม
1: ดีคร
0: ับ ไหนใครร่วมบุญกฐินนี้บ้างจ๊ะโอ้เต็มห้องเลยเหรอ
1: ใช
0: ่สาธุสาธุสาดีไหมทำบุญ
1: ดีคร
0: ับทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยนี่สังเกตสร้างชาติรู้เลยเนาะตั้งแต่ยกปีลอกโกโกลอกฝงลอกอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะไม่เคยมีนี่กี่ยุคกี่สมัยเรื่อยมาที่ทอดทุกวัดทั่วไทยนี่มีแต่ยุคของเราในใจนี่จ้าและที่เปลื้มปิติอยู่ในใจผมตลอดเวลาเลยคืองานวันคุ้มครองโลก22เมษายนเจ้าวาดแต่ละวัดท่านชักชวนญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาท่านมาร่วมงานได้พันกว่าคนแต่ปีนี้ท่านชวนญาติโยมมาร่วมงานถวายมหาสังฆทานได้ถึง 4,000 กว่าคนเลยครับสาธุก็ผมได้ไปจักแล้วว่าหัวใจสำคัญของการขยายงานพระพุทธศาสนาคือการสร้างทีมงานให้เข้มแข็งเราสร้างทีมดีปัจจัยและทุนในการสร้างบารมีก็จะตามมาเองครับแม้จะเป็นพระสายลุยงานภายนอกแต่ผมก็ไม่เคยทิ้งงานภายในโอ้สุดยอดมันทำความบริสุทธิ์ให้ใจอยู่เสมอเพราะเชื่อมันว่าความดีที่ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ย่อมมีแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นโอ้สุดยอดเลยดังนั้นอาวุธลับในการต่อสู้กับอุปสรรคของผมคือการนั่งสมาธิทุกวันครับ
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับผมจะนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละ 4-5 ชั่วโมง
1: ส
0: าธุสาธุสาธุทุกวันต่อเนื่องตั้งแต่บวชมาครับ
1: สาธุ
0: สาธุสาธุโอ้โหนี่อัศจรรย์นะซึ่งถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีและจะเป็นแรงบันดาลใจนี่กายบอกไม่มีเวลาว่างนะเวลาว่างเยอะจะไม่ค่อยทำกันมันต้องอย่างนี้สินั่งสมาธิทุกวันวันละ 4-5 ชั่วโมงโอ้โหนี่หลวงพ่อปลื้มมากเลยเนี่ยแต่อยากปลื้มมากกว่านี้เนี่ยจะมีองค์ที่สองไหมนะ
2: เริ
0: ่
2: มมีต
0: ั้
2: งแต่ความด
0: ี
2: ไป
0: จนจะมีไหมนะพึ่งมีองค์เดียวแต่อยากเห็นองค์ที่สองอ่ะจะมีไหมนะนี่เนาะแล้วก็องค์ที่สามสี่จะมีไหมนะท่านยังแบ่งเวลาทำงานที่สำคัญได้เลยนี่จ้ะก็เป็นข้อคิดสะกิดใจให้ทุกองค์นะจ๊ะนี่จ้ะนำไปพิจารณาให้ดีทีเดียวผ พราะฉันนั่งเป็นประจำวันละ 4-5 ชั่วโมงตั้งแต่บวชมาเราไปทบทวนดูซิว่าตั้งแต่บวชมาทุกวันวันละ
1: 4-5 ช
0: ั่
1: วโมง
0: ไหมนี่นะหรือเท่าไหร
1: ่
0: นี่นะเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้สว่างสวยกว่าเดิมนี่นะจ๊ะช่วงแรกอาจจะยังไปไม่ถึง 4-5 ชั่วโมงเราก็เพิ่มเวลาในการนั่งประจำวันของเราทุกๆวันอยู่แล้วให้เพิ่มขึ้นดีไหมจ๊ะ
1: ด
0: ี
1: ครับ
0: แต่ที่นี้ก็ต้องทำภารกิจนี่เนาะไม่ต้องนั่งหรือไง
1: นั่งชั่วโมงขึ้นไป
0: อุ้ยสาธุสาธ
1: ุ
0: สาธุนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากนี่นะ
1: พระครูประดับทวี
0: พระ
1: มัทเทโวคร
0: ับ ท่านทำบุญเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีนี่จะเป็นแรงบันดาลใจของหมู่คณะของเรานะจ๊ะทุกองค์ทุกคนจ้ะนี่คือขุมพลังที่ทำให้ไม่เคยหมดไฟไม่จะต้องดูแลงานทั้งโซนตะวันตกครับนี่ขุนพลตะวันตกจ้ะ

0: โอ้นี่จะหลับไหมเนี่ยเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วพ่อครับจากวันเริ่มต้นกลางทุ่งนาฟ้าโล่งที่กับผมได้ตัดสินใจเข้ามาบวชสร้างบารมีกับผมได้ยินหลวงพ่อพูดอยู่เสมอว่าเราจะสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกปัจจุบันเรามีศูนย์สาขาทั่วประเทศ125แห่งถ้ารวมทั้งโลกก็236แห่งแล้วจริงต่อย้ายกับผมเริ่มหลวงพ่อยังสุดหัวใจความรบรักเชื่อมั่นเน
1: า
0: ะสุดท้ายขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง
1: ส
0: าธุจ้าอายุขัยยืนยาวเป็นอสงไขยปี
1: สาธุ
0: ขอบคุณที่ตามสร้างบารมีของหลวงพ่อและหมู่คณะจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: สาธุ
0: โอ้โหหลวงพ่อครับผมรักหลวงพ่อล้นใจเลยครับ
1: สาธุ
0: โอ้โหรักล้นใจ

ธุรักหลวงพ่อนะที่สุดนะก็ถ้าพ่อฟังอยู่นะก็ลูกๆนะครับทั้งผู้ช่วยครูไม่ใหญ่แล้วก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนนะทั่วโลกก็เชื่อว่าเราก็มีที่ยึดเหนี่ยวนะจิตใจก็คือคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อองค์เดียวกันนะดังนั้นก็เร่งมุ่งหน้าสร้างบารมีนะครับตั้งแต่อนุวินาทีนี้เป็นต้นไปเพื่อปลายทางที่สดใสนะอย่างที่ท่านถามเราว่าเธอจะไปกับฉันหรือว่าเธอจะไปกับเขานะไปใครดีเอิญไปกับหลวงพ่อนะไปกับคนที่เรารักนะครับสุดหัวใจเรื่องราวในวันนี้รถด่วนขบวนสุดท้ายถ้าเราจะโดยสารยานพาหนะอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมั่นใจคนขับเนาะนะต้องมั่นใจว่าจะพาเราไปให้ถึงเป้าหมายถึงจุดหมายได้แต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าในชีวิตเราเนี่ยเอาในทางโลกก่อนเนาะเราคงเคยที่จะไปไม่ทันในหลายๆเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์ที่เราไม่ทันเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูอ้ออาจจะมาจากความประมาทในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเรื่องความประมาทไว้เนี่ยประมาณ19แห่งนะมีมาในพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่ารวบรวมมาแล้วนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอยู่7ประการด้วยกันที่ทำให้เราพลาดโอกาสและทำให้บางครั้งอาจจะพลาดรถด่วนขบวนสุดท้ายอุปอาจารย์เดี๋ยวอีกขบวนหนึ่งก็มาไม่เหมือนกันนะขบวนนี้สำคัญนะเพราะว่าจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดังนั้นเกาะแน่นๆนะนักเรียนนะความประมาทมี7ประการ1ประมาทในเวลาปล่อยเวลาให้เรื่องลอยไปผัดวันประกันพรุ่งไม่ตรงต่อเวลาและเสียไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรบ้างเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องทุกเรื่องนะพ่ออาจารย์เป็นเรื่องทุกเรื่องเลยนะจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนะในซีรีส์ต่างๆนะครับนะก็ตามความสนใจคือเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเรื่องให้เราได้ศึกษาได้รู้เยอะมากๆเลยนะครับนะก็ถามว่าเราจะใช้เวลาสักแค่ไหนถึงจะเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ในโลกใบนี้ได้เป็นหมื่นปีหรือเป็นแสนปีหรือว่าเป็นล้านปีไม่พอนะครับมันเรื่องเยอะมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็รู้ว่าเวลาในพุทธันดรเนี่ยที่ท่านลงมาสร้างบารมีมาตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาน้อยท่านเลยรวบรวมมาเป็นใบประดู่ในกำมือที่มีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วท่านก็บอกพระภิกษุวันเนี้ยที่ท่านมาสอนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราสอนพวกเธอเนี่ยเท่ากับใบประดู่ที่อยู่ในกำมือส่วนความรู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในโลกใบนี้เท่ากับใบประดู่ที่อยู่ในป่านี่ขนาดอยู่ในกำมือนะ 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วทำไมพระองค์เอา 84,000 พระธรรมขันธ์มาส่งแสดงมาส่งสอนอ๋อเพื่อเป้าหมายสู่หนทางพระนิพพานเพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่อายุเฉลี่ยมนุษย์ในยุคนั้นนะ100ปีแต่เรามาตอนไหนเอ่ย75นะเราก็ไม่ธรรมดาเนาะดังนั้นก็มหาภูชีอาจารย์ท่านก็คัดสรรมาแล้วหลวงปู่บอกหยุดเป็นตัวสำเร็จนะสัมมาอรหังคุณยายบอกบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจคุณครูไม่ใหญ่บอกสติสบายสม่ำเสมอสังเกตนี่ดังนั้นเป็นหลักสูตรที่เราต้องทำตามหลักวิชาให้ได้สองประมาทในวัยประมาทในวัยไม่เป็นไรวัดน่ะเดี๋ยวเข้าตอนแก่ยังคุณยายบอกคุณยายรู้สึกว่าตัวเองแก่ตั้งแต่ยังเป็นสาวๆนะยายเร่งหาเลยตามหาหลวงปู่จะได้ไปช่วยเขาเรียกว่าไปกราบขอเข้ามาพ่อไม่รู้พ่ออยู่ไหนอยากตามหาพ่อที่จากไปแล้วจะมีลูกกตัญญูแบบนี้สักกี่คนที่กตัญญูข้ามชาติ
กตัญญูแม้กระทั่งอยากจะไปขอเข้ามาคุณพ่อที่เสียไปแล้วเนี่ยคุณยายนี่คุณธรรมด้านความกตัญญูเนี่ยมีเยอะมากๆเลยไม่อยากให้เป็นความขัดข้องหมองใจข้ามภพข้ามชาตินะครับประมาทในวัยคือคิดว่าตนเองยังเป็นเด็กยังมีเวลาอีกนานหรือคิดว่าตนเองโตไปแล้วไม่ฟังใครโตแล้วไม่ฟังใครนะครับทำให้พลาดโอกาสทำความดีหรือสร้างอนาคตที่ดีได้การสอนบางครั้งเนาะนะพออายุเยอะเนี่ยคำว่าอายุเยอะไม่ได้แปลว่าเราจะมีวุฒิทางภาวะเพิ่มขึ้นหรือน้อยขึ้นแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับการได้อยู่นานเป็นประโยชน์ครับการอยู่มานานเป็นประโยชน์นะแต่ว่าอาจจะได้ประโยชน์เต็มที่หรือไม่เต็มที่ก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนว่าจะใช้ประโยชน์จากเวลาที่อยู่มานานมากน้อยแค่ไหนคุณยายบอกว่าเรียกว่าการสอนตัวเองจะดูว่าใครสักคนหนึ่งมีบุญมากบุญน้อยให้ดูที่เขาสามารถสอนตัวเองได้หรือไม่นะครับดังนั้นนิสัยบางอย่างเรื่องบางเรื่องนะครับถ้าเป็นเด็กทำเรียกว่าเด็กดื้อเอาแต่ใจแต่พอเป็นผู้ใหญ่ทำเป็นไงเอ่ยอ๋อมันเป็นอัธยาศัยดังนั้นอย่าประมาทในวัยนะอย่าคิดว่าเรายังเด็กอยู่นะเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตตอนเด็กก็มีนะหรือคิดว่าเราโตแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ต้องพัฒนาแล้วไม่ได้นะตราบใดที่เรายังต้องเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตัวเองขัดเกลากิเลสอยู่ก็ต้องทำสิ่งนี้ให้เป็นอุปนิสัยนะติดข้ามชาติได้ยิ่งดีนะครับ3ประมาทในความไม่มีโรคไม่เป็นไรหรอกนะอย่างเราไม่เป็นหรอกไม่ป่วยหรอกไม่จริงเนาะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐตอนป่วยอยากทำอะไรครับอยากหายครับไม่อยากได้บ้านไม่อยากได้รถไม่อยากได้อะไรเลยเวลาเราป่วยเราอยากหายอย่างเดียวนะมันเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆความไม่มีโรคแต่ถ้ามีโรคแล้วก็ต้องรู้ตัวว่าอ๋อเราเองก็ป่วยได้เราเองก็เจ็บได้และบางครั้งเราอาจจะประสบอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันคือสิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ได้อย่าชะล่าใจว่าร่างกายนั้นแข็งแรงคำว่าร่างกายเนี่ยรวมถึงข้างในด้วยเนาะเรามีร่างกายเหมือนบ้านเช่าเนาะสัญญาเช่า1ชาติคุณต้องดูแลให้ดีเปลี่ยนสัญญาได้ไหมได้คือเปลี่ยนภพภูมินะต่อสัญญาได้ไหมไม่ได้ตราบใดที่สังขารยังหมดไปก็คือจบนะดังนั้นดูแลบ้านเช่านี้ให้ดีนะครับแต่สุดท้ายเราต้องคืนเขาไป4ประมาทในชีวิตหลงละเริงไปกับความสุขสบายลืมคิดไปว่าความตายและความไม่แน่นอนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อช่วงที่สุขเราจะประมาทเราจะบอกว่าอู้ช่วงเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปเร็วเสมอมันเร็วครับเพราะมีความสุขแต่อย่าลืมว่าเผื่อสำหรับความทุกข์ด้วยเราเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่2คนคือความสุขแล้วก็ความทุกข์

นี่คือเพื่อนสนิทแล้วเราทำความรู้จักเพื่อนสนิทสองคนนี้สองสิ่งนี้ได้ดีแค่ไหนสองสิ่งนี้ที่เป็นเพื่อนสนิทของเราคือความสุขและความทุกข์เราต้องศึกษาและเรียนรู้ทั้งความสุขและความทุกข์ให้ได้ทั้งสองอย่างนี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทั้งความสุขและความทุกข์จะมาปรากฏให้เรารับรู้และสัมผัสได้ชั่วเวลาหนึ่งอยู่กับเราสักเวลาหนึ่งและสุดท้ายก็จะหายไปครับนั่นหมายความว่าทั้งความสุขและความทุกข์เหมือนกันอย่างหนึ่งคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปต้องรู้กลไกตรงนี้ครับถ้าใครรู้กลไกตรงนี้นะเราจะเข้าใจชีวิตและเราจะเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์มันคือองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตเราตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสอาสวะนั่นเองนะครับ5ประมาทในการศึกษาถ้าเป็นภาษายุคปัจจุบันเขาเรียกว่าดื้อความรู้นะถ้าไม่อาบน้ำเรียกว่าดื้อสบู่นะอันนี้คือดื้อความรู้คือปฏิเสธการศึกษามันก็มีบ้างสำหรับคนที่เรียนมาเยอะแล้วจบการศึกษาแล้วมันรู้สึกว่าเราเรียนมาเยอะแล้วเราพอแล้วจริงๆไม่ใช่ครับนั่นคือทุกกระบวนการทางการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกวันแรกที่เกิดมาดูลืมตาดูโลกใบนี้จนกระทั่งคุณหมดลมหายใจชีวิตคือการเรียนรู้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้ศึกษาเรียนรู้วิชาชีวิตอะไรก็ตามที่เราเจอทั้งหมดทั้งมวลคือแบบฝึกหัดนะครับฝึกฝนเพื่อให้เราได้ไปทำข้อสอบข้อสอบเราทำตอนไหนทำตอนหมดลมหายใจตอนเปลี่ยนภพภูมิสอบผ่านไปสุคติสอบตกไปทุกขติชีวิตมีแค่นี้จริงๆครับเราได้ศึกษาเรียนรู้ชีวิตทำแบบฝึกหัดทุกวันเลยอันนี้ความทุกข์ใช่ไหมอันนี้ความสุขใช่ไหมจัดการยังไงอยู่กับความสุขและความทุกข์นั้นยังไงอยู่กับตัวเองยังไงอยู่กับคนรอบข้างยังไงทุกอย่างคือแบบฝึกหัดทำให้เราได้เรียนรู้ครับเมื่อเราไปเจอข้อสอบเป็นไงเอ่ยเราจะได้ทำข้อสอบได้แต่ถ้าเราประมาทนะประมาททางการศึกษาไม่ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตสุดท้ายเราจะเกิดมาแล้วเราไม่ได้ใช้โอกาสทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่สุดท้ายประมาทในธรรมหรือประมาทในการปฏิบัติธรรมอันได้แก่บุญกิริยาวัตถุ10ประการรวบรวมแล้วทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนานี่คือความประมาทในข้อที่7ประมาทในธรรมเอาไว้ก่อนนะทำทันทีเอาไว้ก่อนนะเหมือนกับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีพระอัญญาโกฏัญญะเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่รัตตัญญูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้เป็นเอตทัคคะทางด้านรัตตัญญูแปลว่าผู้รู้ราตรีนานแปลอย่างหนึ่งคือผู้ที่มีอายุยืนท่านมีอายุ120ปีแล้วก็เป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยเนี่ยครบองค์3นะครบองค์3เมื่อ2วันก่อนวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรให้ใครเอ่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นำทีมโดยพระอัญญาโกฏัญญะตอนนั้นเป็นอัญญาโกฏัญญะพราหมณ์อัญญาโกฏัญญะพราหมณ์มาได้ยังไงอ๋อติดตามรับใช้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาพอพระองค์พบผลทางมัชฌิมาปฏิปทาเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาแล้วนะอัญญาโกฏัญญะพร้อมกับปัญจวัคคีย์นะรวมแล้ว5คนก็รู้สึกว่าเอ้ยสิทธัตถะโกมารไม่เอาจริงแล้วก็แยกย้ายครับตกลงกันว่าถ้าวันใดวันหนึ่งกลับมานะจะไม่ลุกต้อนรับจะไม่ทักทายจะเมินจะชดใส่นี่ตกลงกันไว้อย่างนี้แต่เอาไปเอามาพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมปุ๊บนะนึกถึงอัญญาโกฏัญญะว่าเออเคยรับใช้ใกล้ชิดมาก่อนก็ส่งไปโปรดพอพงไปโปรดปุ๊บเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5ลืมข้อตกลงกันหมดเลยนะสุดท้ายก็ทักทายลุกต้อนรับนั่งในที่อันควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามูลเหตุที่ทำให้พระอัญญาโกฏัญญะบรรลุธรรมก่อนและเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้19 กับที่แล้วเคยถวายเป็นเกษตรกรปลูกข้าวปลูกผลไม้ในทุกๆช่วงของผลผลิตที่ออกมาแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้จะนำผลผลิตอย่างแรกนะครั้งแรกรอบแรก
ไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ตลอดนะข้าวปุ๊บออกรวงนะจะเป็นข้าวที่ยังไม่สุกเรียกว่าน้ำนมข้าวพอได้มาปุ๊บสุดแรกก็ถวายพระภิกษุสงฆ์ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าวสารนะล็อตแรกก็ถวายก่อนนะแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้เราเนี่ยบรรลุธรรมก่อนเวลาได้อะไรให้ได้ก่อนนะการที่เราจะได้หรือไม่ได้อะไรเกิดจาก1การอธิษฐานแต่ต้นตอต้องมาจากการประกอบเหตุก่อนต้องประกอบเหตุบวกกับการอธิษฐานถึงจะได้ขออย่างเดียวอาจจะไม่ได้หรือไม่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นอุปการะต่อสิ่งที่เราปรารถนาต้องประกอบเหตุด้วยดังนั้นมนุษย์เรานะชอบวิธีทางลัดทางลัดคืออะไรเอ่ยทางลัดคืออะไรก็ได้ที่มันง่ายนะอยากรวยทำอะไรซื้อหวยง่ายไหมง่ายสิลงทุนไม่เกิน100บาทได้ตั้ง6ล้านแต่เปอร์เซ็นต์การถูกคือ0.00001% นะน้อยมากแต่เป็นเพราะง่ายก็เลยเป็นนักลงทุนทุกวันที่1แล้ววันที่16นะเป็นต้นมันง่ายไงมนุษย์ชอบอะไรง่ายๆสมองสั่งง่ายอะไรง่ายก็จะพยายามทำอยากได้คู่ครองทำไงดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาเมตตาหนูสิได้บ่ไปขอเอากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็เราไม่รู้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสมหวังในความรักหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมนุษย์ขาดที่พึ่งและที่พึ่งที่ดีสุดคือพระรัตนตรัยเหมือนบทสวดนะบทสวดทำบุญบ้านนะนัตถิเมสรณังอันยังนะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีนะมีแต่

ระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อ้าวพระอาจารย์แล้วทำไมเขาอัญเชิญเทวดาอัญเชิญเทวดาเพราะต้องการให้เทวดามาฟังธรรมครับเทวดาต้องการการฟังธรรมต้องการการแสดงธรรมตั้งแต่พระสัมมาเจ้าพระสงฆ์สาวกหรือบทสวดมนต์ต่างๆเทวดาอยากฟังธรรมและที่ลงมาคือลงมาฟังธรรมไม่ได้มากินเครื่องเส้นเทวดาไม่ปรารถนาหัวหมูนะไก่ต้มไข่ต้มอะไรเนี่ยเทวดาเขามีทิพยวิมานทิพยสมบัติดีกว่ามนุษย์มากมายนักนะดังนั้นในภพของมนุษย์นั้นเมื่อเทวดามาจะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามนะเทวดาเขาจะยืนในส่วนยืนในที่อันควรส่วนข้างหนึ่งจะเป็นของพระศาสดาก็ได้จะเป็นของพระอรหันต์ก็ได้พระสงฆ์สาวกก็ได้หรือบัณฑิตนักปราชญ์เทวดาจะยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งจะยืนทั้งนั้นเลยไม่นั่งนะครับไม่นั่งทำไมไม่นั่งเขาไม่อยากมีสถานะเสมอกับมนุษย์เทวดาโดยปกติเมื่อเห็นมนุษย์แล้วเขาจะไม่อยากเข้าใกล้โดยเฉพาะมนุษย์ที่ไม่รักษาศีลกลิ่นของมนุษย์ที่ทุศีลไม่รักษาศีลเทวดาจะอยู่ห่างๆร้อยโยชน์ร้อยโยชน์เลยแต่ถ้ามนุษย์คนไหนรักษาศีลกลิ่นก็จะโอเคเทวดาก็จะอนุโมทนาบุญดังนั้นเทวดาต้องการสิ่งที่เทวดาต้องการคือต้องการการฟังธรรมนะธรรมะสวนกาโลอยัมพระทันตาธรรมะสวนกาโลอยัมพระทันตาธรรมะสวนกาโลอยัมพระทันตาจงมาฟังการแสดงธรรมเถิดเชิญเทวดามาฟังธรรมดังนั้นเทวดาคือสหายของบุคคลผู้ประกอบบุญกุศลครับใครก็ตามที่ประกอบบุญกุศลด้วยการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิเจริญภาวนาจะเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาดีใจไหมฮะต้องดีใจได้แล้วนะอย่างน้อยเราน่าจะเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาดังนั้นเราคบเทวดาเป็นเพื่อนปฏิบัติตัวยังไงกับเทวดาครับเคารพได้ยกย่องได้ให้เกียรติได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีได้แต่ไม่ต้องยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งนะสิ่งที่เราจะพึ่งได้คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และถ้าจะให้ดีทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพระรัตนตรัยภายในครับนั่นหมายความว่าทุกคนมีพระรัตนตรัยภายในให้เป็นที่พึ่งอยู่แล้วดังนั้นต้องปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนั้นจะเป็นตั๋วใบสำคัญให้เราสามารถอยู่บนรถด่วนขบวนสุดท้ายที่มุ่งหน้าไปสู่ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งธรรมพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์และนี่ก็เป็นเรื่องราวของรถด่วนขบวนสุดท้ายคือถ้าคุณไม่อยากตกขบวนตกอะไรก็ไม่เจ็บถ้าตกขบวนเนาะโอ้ไม่ทันแล้วอะรถด่วนวิ่งไปนู่นแล้วเป็นไงเอ่ย ไม่มีตั๋วขึ้นดังนั้นอยากมีตั๋วขึ้นก็ต้องประกอบบุญกิริยาวัตถุ10ประการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาและทำตามหลักวิชาคนที่ขยันไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จทุกคนเพราะบางคนขยันผิดวิธีต้องขยันมีศรัทธาและประกอบด้วยปัญญาด้วยคือทำตามหลักวิชาที่คุณครูแม่ใหญ่ให้ไว้ดังนั้นผู้ที่ฟังอยู่จะไม่พลาดการโดยสารรถด่วนขบวนสุดท้ายที่จะนำพาพวกเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมวันนี้พระอาจารย์ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่

ีประมาณแต่จะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเปลี่ยนกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลือตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลือนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรง

กายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมานะแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสๆแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งๆ นุ่มๆจิตที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจรนายแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสใสเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

มาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายสบายทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆ

ให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปเนี่ยจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัย

และสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้

เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคณมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: ให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: พุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ตรัสรู้ได้พลาน
1: ตรัสรู้ได้พลาน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชชาเป็นต้น
1: มีวิชชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดได้แต่ในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ

0: รียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอน

0: ที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: สาธุโขปันดิโตนามะชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แล

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าปลื้มปิติในบุญที่เราทำผ่านมาใจต้องมีความปลื้มปิติยินดีในสิ่งที่ตัวทำมีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วยามใดที่นึกถึงก็ปลื้มมีปิติสุขในสิ่งที่เราได้สร้างมหาทานบารมีบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำน้อยก็ได้มากทำมากได้เยอะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของชีวิต

0: วิทย์ทั้งปฐมวัยมัชชิมวัยและมัชชิมวัยแปลว่าตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เกิดเรื่อยมาเลยจะมีสายสมบัติที่เกิดขึ้นในบุญธาตุคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้ได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีอุปสมบทสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
1: พระราชทาน
0: เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายนายดงพลรุจิตธรรมทัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานในพิธีอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์โดยโยมบิดาโยมมารดารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีปลัดจังหวัดปทุมธานีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอคลองหลวงที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงและผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าโคลงร่วมอัญเชิญสมณะบริขารพระราชทานเข้าสู่มณฑลพิธีสำหรับพิธีอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่สามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงและสนับสนุนการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไปโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นพระอุปชาโดยดำเนินพิธีตามพระธรรมวินัยอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งวัดพระธรรมกายได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้สามเณรเข้ารับพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์หนึ่งรูปได้แก่สามเณรเจษดากันหาพิมพ์ผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้รับฉายาว่าธรรมเมธีอันมีความหมายว่านักปราชญ์แห่งธรรมนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของสามเณรและครอบครัวเป็นเกียรติยศของอารามวัดพระธรรมกายตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดปทุมธานีซึ่งการพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ในครั้งนี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาและการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการทำรงเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปทั้งยังนับเป็นโอกาสอันเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดปทุมธานีที่ได้ร่วมสนองพระราชศรัทธาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันทรงคุณค่ายิ่งในครั้งนี้ค่ะคณะเจ้าภาพร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานอำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขอนามัย

0: เมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานอำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขอนามัยของพระภิกษุสามเณรสำหรับคณะประธานพิธีทอดผ้าป่าได้แก่ครอบครัวภูลสวัสดิ์กัลยาณมิตรสุทธีชัยกัลยาณมิตรบรรจบพรโชศิริกัลยาณมิตรประนอมเนียมมาลีกัลยาณมิตรอุไรวันฉันเนียมมาลีกัลยาณมิตรจิดาภาชูเมืองและกัลยาณมิตรสุภารดาพร้อมด้วยเด็กหญิงสุทธดาบุตรธงชัยก่อนจะปิดท้ายด้วยริ้วขบวนอันสง่างามของคณะประธานเอกนำโดยกัลยาณมิตรเจติยากัลยาณมิตรศักดิพงศ์ศรีมงคลพร้อมด้วยคณะญาติมิตรที่ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจภายในงานได้รับความเมตตาจากพระศักชายคุณายุตโตเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระอาจารย์สุภนิมิตธิรโสธิโกประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวานำผู้มีบุญประกอบพิธีกรรมในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรเจติยาศรีมงคลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรศักดิพงศ์ศรีมงคลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยจากนั้นได้กราบอาราธนาคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าโดยคณะเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกันสมทบทุนจัดสร้างลานส่งน้ำและระบบซักตากผ้าของพระสงฆ์พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานโดยการร่วมบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบปรับอากาศณอาคารขุนพลแก้วซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรองรับการปฏิบัติธรรมและการจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานได้รับความสะดวกสบายงานบุญครั้งนี้กัลยาณมิตรเจติยาศรีมงคลประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งใจมาสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อแสดงความกตัญญูและอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่วิจิตรานาเวียงเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์นี้พร้อมๆกันค่ะ
1: รู้สึกปลื้มปิติในบุญที่ได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างผ้าป่าแล้วก็ทำบุญครบรอบ50วันของคุณแม่นะคะปกติคุณแม่ก็จะเป็นผู้นำบุญที่นี่นะคะที่มาที่นี่ก็เริ่มจากพระน้องชายได้มาจำพรรษาที่นี่แล้วก็ได้มาทำบุญที่นี่ประจำนะคะก็เป็นผู้ริเริ่มเกี่ยวกับบุญต่างๆนะคะก็มาทุกครั้งที่มีทอดผ้าป่าแล้วก็ทอดกฐินนะคะบุญนะสำคัญถ้าเราไม่พาคุณแม่มาทำท่านก็ไม่ได้มาทำและอย่างหนึ่งอยากให้ท่านแบบว่ามีเสบียงติดตัวไปเพราะว่าหลังจากที่หลับตาละโลกไปแล้วอะไรทุกอย่างมันออกไปไม่ได้ยกเว้นบุญที่เราทำเราสร้างนะคะก็อยากให้ท่านเป็นทำเป็นอาจินเป็นนิสัยเป็นอาจินทำทุกวันทำทุกครั้งถือบุญทุกบุญเลยก็คืออยากให้พระอาจารย์หรือว่าคืออยากให้ท่านบอกทุกครั้งก็คือกลับไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีเหลือเกินนะคะที่วันนี้เราได้มาเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็อยากจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอะค่ะอยากให้ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ริเริ่มผู้ก่อตั้งแล้วมองไปในภายภาคหน้าถ้ามีคนมาใช้สถานที่หรือว่ามีคนมาทำบุญที่นี่เราก็คิดว่าโหอานิสงส์ที่เราทำในวันนี้มันจะส่งผลไปในตลอดไปอะค่ะชักชวนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้มาชมบรรยากาศที่นี่แล้วก็ทำบุญที่นี่นะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมใหม่นะคะแต่ว่าดูแล้วความสามัคคีกันนะคะญาติโยมที่นี่สามัคคีกันเข้ามาทีไรก็เหมือนบ้านของเราอบอุ่นทุกครั้งนะคะก็ยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญที่นี่ด้วยค่ะ
0: ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่5ประจำปี2569เพื่อเติมความสุขและพลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติพร้อมมุ่งมั่นยกระดับศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่5ประจำปี2569ณ World Peace Valley อำเภอ

ากช่องจังหวัดนครราชสีมาให้แก่ผู้บริหารการศึกษาและคณะครูอาจารย์โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจำนวนกว่า90คนโดยตลอดหลักสูตร3วันผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมบุญกุศลและพัฒนาจิตใจโดยได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5สมาทานธุดงค์พร้อมรับฟังการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิแผ่เมตตาและออกกำลังกายยามเช้านอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆที่ทรงคุณค่าอาทิจุดเริ่มต้นความสุขจากภายในฐานที่ตั้งของใจ4สอการปรับร่างกายชีวิตออกแบบได้ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์เป็นต้นพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงพิธีถวายสังฆทานและกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดซึ่งการได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้สร้างความประทับ

ลายความเครียดท่ามกลางธรรมชาติได้รับหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและมีความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้นำหลักปฏิบัติ4ส.สติสบายสม่ำเสมอและสังเกตมาปรับใช้ในการปฏิบัติธรรมทำให้ค้นพบความสุขภายในและเกิดกำลังใจอันเต็มเปี่ยมพร้อมในการทำหน้าที่เป็นคุณครูผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกและพร้อมหล่อหลอมให้เยาวชนไทยเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศชาติสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะกิจกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียรศรีสวัสดิ์และกัลยาณมิตรสมบูรณ์วัดปิ้นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและความเบิกบานใจในการปรารภเหตุแห่งการทำความดีร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้น้อมถวายพัฒหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรและกัลยาณมิตรณัฐภาพรอินทรสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านจากนั้นได้รับฟังปกิณกถาธรรมจากพระเดชอนันต์วิสุทธิชโยเรื่องหิริโอตตปะการเกิดมาเป็นมนุษย์และการหมั่นเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำส่งผลอย่างไรต่อการสร้างบารมีซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเติมบุญใหญ่ให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจสำคัญที่ช่วยเชื่อมความสามัคคีของชุมชนชาวพุทธในประเทศแคนาดาให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้หลักการทำสมาธิและสัมผัสความสงบสุขจากภายในค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายและยืดเหยียดร่างกายอย่างเบาๆเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีกทั้งยังเป็นการปรับสภาพร่างกายให้รู้สึกสบายพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เคลื่อนไหวร่างกายตามคำแนะนำอย่างช้าๆพร้อมฝึกการหายใจอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสทานิสโรได้แนะนำหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นโดยอธิบายตั้งแต่การจัดท่านั่งให้เหมาะสมการผ่อนคลายร่างกายการหลับตาอย่างเบาสบายและการวางใจให้นิ่งโดยไม่บังคับหรือกดดันตนเองพร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องเร่งรีบแต่ควรฝึกด้วยความสบายและความสม่ำเสมอภายหลังจากรับฟังคำแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งหลายท่านรู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและความกังวลบางท่านสัมผัสถึงความสงบความเบาสบายและความสุขภายในแม้ผู้เข้าร่วมบางคนจะฝึกสมาธิเป็นครั้งแรกแต่ก็สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างไม่ยากและรู้สึกประทับใจกับประสบการณ์ที่ได้รับนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาจิตใจการฝึกสติและการนำความสงบจากการทำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยได้ให้ข้อคิดว่าเมื่อจิตใจสงบเราจะสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆได้ชัดเจนขึ้นมีความอดทนมากขึ้นและสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยเหตุผลรวมถึงสามารถอยู่ร่วมกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจและความเมตตา

นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้ทุกคนหาเวลาฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีเพราะการฝึกใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้จิตใจมีความมั่นคงลดความเครียดและช่วยสร้างพลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตทั้งนี้การฝึกสมาธิยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ฝึกมีสติรู้จักควบคุมอารมณ์และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรม Peace Point Meditation เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับสมาธิและสันติสุขภายในให้แก่ชาวท้องถิ่นทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีดูแลจิตใจและเห็นคุณค่าของการสร้างความสุขจากภายในซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างชีวิตครอบครัวและสังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลพร้อมทั้งพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างเบิกบานใจค่ะโดยในภาคเช้าณสวนเฮเวนแลนด์คณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจเรมี่แบล็กพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดบทถวายพรพระส่วนคณะประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาประจำปีอันเป็นภาพที่งดงามและเปี่ยมล้นด้วยความปิติในบุญกุศลจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐและได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาจากสวนเฮเวนแลนด์ผ่านดัมมจักรฮอลล์เข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติของสาธุชนทุกท่านที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่ในวาระเข้าพรรษาส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษามหามงคลและพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอรไทยและกัลยาณมิตรอนิต้าโจกเบ่งบุญพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมประกอบพิธีสามีจิตกรรมและประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3ค่ะณ กรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์พระราชวชิรศาสนวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์และประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่นางสาวนิธิวดีมานิตกุลเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระธรรมทูตไทยจากประเทศนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กและฟินแลนด์30กว่ารูปตลอดจนพุทธศาสนิกชนและชุมชนไทยในราชอาณาจักรนอร์เวย์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นคณะพระธรรมทูตไทยในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียได้ประกอบพิธีสามีจิกรรมต่อพระราชวชิรศาสนวิเทศเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นจารีตสำคัญของคณะสงฆ์อันเป็นการแสดงถึงความเคารพความสมัครสมานสามัคคีและการดำรงมั่นในพระธรรมวินัยส่วนภาคบ่ายมีการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3

ใหม่วิสามัญโดยพระราชวชิรศาสนาวิเทศกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนที่พระครูศรียานวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3จะกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญได้แก่การเตรียมจัดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ภาคพื้นยุโรปณวัดพุทธารามกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์การเชิญชวนวัดไทยในทวีปยุโรปร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาการจัดตั้งสำนักงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3เพื่อยกระดับการบริหารงานและการประสานความร่วมมือระหว่างวัดไทยในภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดสุรินทร์อันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดยโสธรอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดนนทบุรีอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9แก้วภูธร8และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000 ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโยคาเวชยเตภูริปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการใช้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นักสร้างบารมีต้องเป็นผู้มีใจจรดจดจ่ออยู่กับการสร้างบารมีเท่านั้นไม่ส่งใจไปที่อื่นอันเป็นสาเหตุที่จะทำให้อสวะกิเลสเข้ามาอยู่เหนือจิตใจได้ต้องคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าทำอย่างไรบารมีของเราจึงจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ดวงบุญในตัวขยายใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดทำอย่างไรใจของเราจะหยุดได้สนิทจนกระทั่งสามารถเข้าถึงธรรมได้วันทั้งวันต้องเป็นไปเพื่อการเพิ่มเติมบุญให้กับตัวเราเองพร้อมกับทำความบริสุทธิ์หยุดใจให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ต้องตั้งใจกันอย่างนี้ทีเดียวนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในสิริมาวิมานความว่าทิสวามุนิงมุทิตะมนัมหิปีนิตาตถาคตังนรวรธรรมสารถิงตันหัตถิทังกุศลรตังวินัยกังวันธามหังปรมหิตานุกรรมปกังฉันเป็นผู้เคารพในพระบรมศาสดาครั้นได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธมุนีแล้วก็ปลื้มใจอิ่มเอิบขอถวายบังคมตถาคตผู้เป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกทรงตัดตัณหาเสียได้ทรงยินดีในกุศลธรรมผู้ทรงแนะนำให้ประชุมชนพ้นทุกข์ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งถ้อยคำมันเป็นภาษิตนี้เนี่ยเป็นถ้อยคำที่เปล่งออกจากปากของเทพธิดาองค์หนึ่งผู้มีจิตใจเลื่อมใสหนักแน่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันไม่มีประมาณที่พระพุทธองค์ทรงชี้ทางสว่างแห่งชีวิตให้กับตนเองเทพธิดานี้อดีตก็คือนางสิริมาผู้เลอโฉมการสร้างบารมีของนางสิริมานั้นเป็นเรื่องที่น่ายกย่องสรรเสริญยิ่งนักหลังจากที่นางได้ใช้ชีวิตผิดพลาดมาก่อนด้วยความที่ตนเองเป็นหญิงงามเมืองไม่เคยมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเลยไม่รู้บาปบุญคุณโทษใช้ชีวิตไปวันๆเพื่อการสั่งสมทรัพย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่สนใจการสั่งสมบุญจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องหลังนางก็มาเกี่ยวพันกับอุตตราอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นอริยสาวิกาผู้มีดวงตาเห็นธรรมอุตตราอุบาสิกานั้นปรารถนาที่จะสร้างบารมีในช่วงที่เข้าพรรษาจึงได้ว่าจ้างนางสิริมาให้เข้าไปอยู่ในเรือนเพื่อปรนิบัติสามีแทนหลังจากที่เข้าไปแล้วนางก็ลืมตัวคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของเรือนจึงหาทางกลั่นแกล้งอุตตราอุบาสิกาด้วยวิธีต่างๆนานาแต่ก็ได้รับการให้อภัยตลอดเวลาท้ายที่สุดเมื่อทั้งสองคนเข้าใจกันดีแล้วนางสิริมาก็ได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาจนบรรลุ

เป็นพระโสดาบันบุคคลชีวิตของนางก็เปลี่ยนไปมีความเคารพในพระรัตนตรัยมากมีความเลื่อมใสที่ไม่คลอนแคลนจึงยุติชีวิตที่เคยผิดพลาดมาก่อนแล้วก็ตั้งใจสั่งสมบุญไม่ขาดเลยตั้งแต่บัดนั้นมานี่ก็เป็นเรื่องย่อๆที่หลวงพ่อเกริ่นมาให้ลูกๆฟังก่อนนะจ๊ะแต่ที่หลวงพ่อจะเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องราวหลังความตายของนางไปแล้วเป็นผลแห่งการสร้างบารมีของนางตั้งแต่นางสิริมาบรรลุธรรมแล้วก็เลิกอาชีพหญิงงามเมืองได้ตั้งสลากพัดถึง8กองทุกๆวันน้อมถวายกับพระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาจะมีภิกษุจำนวน8องค์มารับบิณฑบาตที่บ้านนางสิริมาทุกๆวันและตัวของนางเองก็จะลงมาถวายกับมือของตนเองพร้อมกับกล่าวอาราธนานิมนต์ให้พระคุณเจ้ามาเป็นเนื้อนาบุญให้ท่านรับพระตาหารรับเนยใสนมสดเป็นต้นแล้วก็จะใส่จนเต็มบาตรของที่นางใส่ถวายกับภิกษุรูปหนึ่งหนึ่งเป็นของที่เพียงพอกับพระถึง3หรือ4รูปทีเดียวคราวๆที่นางสิริมาถวายอาหารที่ประณีตอย่างนี้เป็นที่กล่าวขลานและอนุโมทนาในหมู่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่านางสิริมานั้นรูปกายก็สวยงามจิตใจก็รักในบุญเมื่อพรรณนามากเข้ามากเข้าทำให้ภิกษุรูปหนึ่งเกิดความรักในนางขึ้นได้เดินทางไกลมาเพื่อจะไปยนโฉมเมื่อพบแล้วก็กลับไปนอนกลัดกลุ้มรำพึงถึงอุบาสิกาสิริมาอยู่ในกุฏิในเย็นวันนั้นเองสิริมาก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันพระบรมศาสดาทรงทราบข่าวนั้นก็เสด็จไปในที่ที่หมู่ชนเอาสรีระของนางไปไว้ปรารภเหตุนั้นแสดงธรรมว่าพวกท่านทั้งหลายจงดูสังขารร่างกายนี้เถิดแม้สวยงามสักปานใดก็ไม่ได้เที่ยงแท้ถาวรสิ่งที่เที่ยงแท้มั่นคงก็คือบุญที่จะติดตามไปในภพเบื้องหน้าเมื่อพระบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาอย่างนี้จบแล้วพระภิกษุหนุ่มที่แอบหลงรักนางสิริมาก็คลายความรักได้สามารถทำใจหยุดใจนิ่งจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ฝ่ายสิริมาบาสิกานั้นหลังจากที่ละจากโลกนี้ไปแล้วด้วยอนุภาพแห่งการสร้างบารมีและกลับตัวกลับใจในบ้านปลายชีวิตได้ส่งผลให้นางไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมานารดีชั้นที่5มหาวิมานของเทพกัญญาสิริมาก็สว่างสวยรุ่งเรืองโชติช่วงเดรัจฉีอันไม่มีประมาณเมื่อสิริมาเทพกัญญาเห็นมหาทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่แล้วก็ตรวจดูบุพกรรมของตนเองเห็นเรื่องราวการสร้างบารมีของตนเองตั้งแต่ต้นจนกระทั่งละจากโลกไปก็เกิดมหาปิติอย่างใหญ่หลวงจึงมองลงมายังมนุษยโลกเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งมหาชนมาประชุมกันในที่ใกล้ๆกับสรีระของตนเองจึงลงมาจากเทวโลกพร้อมทั้งเทพอัปสรอีก500ผู้ห้อมล้อมมาปรากฏกาย

พร้อมกับราชรถพอลงจากราชรถก็มีบริวารตามมาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับของพระองค์ทีเดียวครั้งนั้นมีพระอริยบุคคลได้เดินทางไปสู่ที่ประชุมชนมากมายพระวังคีสะเถระท่านยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้านักเห็นเทพปัญญาพร้อมเหล่าบริวารทั้งหลายจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอถามปัญหากับเทพธิดานั้นสักข้อเถิดพระเจ้าค่ะดูก่อนวังคีสะเธอถามปัญหานั้นให้แจ่มแจ้งเถิดพอได้รับคำอนุญาตจากพระบรมศาสดาแล้วพระเถระผู้หมดกิเลสก็เอ่ยถามเทพธิดาว่าดูก่อนเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากม้าแก้วของท่านเทียมรถแล้วประดับเครื่องอลังการอย่างวิเศษบ่ายหน้าลงมาจากอากาศมีกำลังว่องไวม้าทั้งหลายเหล่านั้นเทียมรถ500คันที่บุญเนรมิตแล้วอย่างสวยงามวิจิตรตัวท่านเองก็ประดับตนอย่างงดงามส่องแสงสว่างเหมือนดวงตะวันสว่างโชติช่วงยิ่งนักยืนอยู่เหนือราชรถอันเพลิดแล้วดูก่อนเทพธิดาผู้อาองค์ท่านมาจากไหนจึงมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงสถานที่แห่งนี้เทพกัญญาสิริมาก็ได้กล่าวต่อพระเถระว่าข้าแต่พระเถระเจ้าบัณฑิตกล่าวเทพชั้นปรนิมิตวสวดีที่เป็นเลิศในชั้นกามวจรหมู่ใดว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมยินดีด้วยสมบัติที่เหล่าเทพชั้นนิมมานรดีเนรมิตให้ที่ฉันเป็นเทพอสรมีวรรณงามมาจากเทพหมู่นั้นมาในที่นี้ก็เพื่อนมัสการพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระเถระก็ถามว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านได้สั่งสมบุญอะไรไว้ทำให้ท่านได้มหาสมบัติอันเป็นทิพย์มากมายและงดงามเช่นนี้สิริมาเทพธิดาก็กล่าวตอบว่าเมื่อครั้งที่ดิฉันเป็นมนุษย์ชื่อว่าสิริมาผู้ที่นอนทอดร่างอยู่เบื้องหน้านี้ไม่ได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณนั้นยิ่งใหญ่แล้วพระองค์เป็นผู้แนะนำสั่งสอนดิฉันยังดิฉันให้ดื่มรสแห่งพระธรรมทำให้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้มีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนตั้งแต่วันนั้นก็เป็นผู้ไม่ประมาทได้ตั้งใจสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นทำให้ได้มหาสมบัติใหญ่อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อนางเล่าบุพกรรมของตนเองแล้วก็ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็กลับไปเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกเห็นไหมจ๊ะว่าผลแห่งการทำความดีนั้นรอคอยผู้เป็นเจ้าของบุญเพื่อที่จะมอบมหาสมบัติอันเป็นทิพย์ที่ละเอียดประณีตให้แก่ผู้ที่มีบุญใครก็ตามแม้ว่าหากเริ่มแรกของชีวิตเคยผิดพลาดมาก่อนเพราะความประมาทและไม่มีกัลยาณมิตรคอยแนะนำแต่ว่าหลังจากที่ได้มีผู้ชี้นำทางแล้วกลับตัวกลับใจได้ตั้งใจสร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่ก็จะประสบผลอันงดงามเหมือนเทพธิดาสิริมาท่านนี้ดังนั้น
ไม่ว่าในอดีตเราจะเป็นอย่างไรนั้นไม่สำคัญแต่ปัจจุบันนี้สำคัญกว่าขอให้ลูกๆทุกคนตั้งใจสร้างบารมีกันให้เต็มที่ทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาณสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

นิโครธมิตรชาดกชาดกว่าด้วยการเลือกคบในความไพศาลแห่งแผ่นดินมคธนั้นมหานครราชคฤห์คือดินแดนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเลือกใช้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในพุทธกาลครั้งหนึ่งมหาอำนาจผู้ยึดครองชมพูทวีปไว้1/4ส่วนแห่งนี้ได้ปรากฏเหตุอธิกรณ์ครั้งใหญ่คือ

0: รือน3น้ำ4และใฝ่ในบุญกุศลเป็นอย่างยิ่งกุณฑิดาผู้นี้ใฝ่ในบุญบารมีถึงขั้นขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณีและอ้อนวอนบิดาอยู่มิได้ว่างเว้นแต่ถึงแม้จะอ้อนวอนสักกี่ครั้งบิดาก็ยังไม่ปรงใจให้บวช
1: เราสร้างบารมีสะสมบุญโดยไม่บวชก็ได้นี่จ้ะลูกต่อไปอ่ะเจ้าก็ต้องออกเรือนมีลูกมีหลานรักษาตระกูลของเรานะ
0: คุณสตรีดีพร้อมย่อมเชื่อฟังบุพการีการบวชในพระพุทธศาสนาจึงยังไม่อาจเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแทนกลับกลายเป็นงานวิวาห์กับบุตรชายเศรษฐีฐานะพอกันที่ทางบุพการีได้จัดหาให้
1: ดีใจจริงๆเลยในที่สุดลูกสาวเราก็จะได้ออกเรือนกับคนที่เราไว้วางใจได้ดีใจจริงๆที่ได้ทำหน้าที่พ่ออย่างสมบูรณ์แบบ
0: โชคดีที่กุลบุตรผู้เป็นสามีนั้นก็เป็นกัลยาณธรรมใฝ่ใจคบหาผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอันดีนับเป็นโชคดีในเบื้องต้นเมื่อแต่งงานออกเรือนไปแล้วสามีผู้นี้ก็ดูแลรักใคร่นางอย่างดีเมื่อแต่งงานแล้วกุณฑิดาผู้นี้ยังยึดมั่นประพฤติตนอยู่ในหลักธรรมแม้จะมีงานนักขัตฤกษ์ซึ่งผู้คนพากันแต่งกายประชันกันเพื่อร่วมงานแม้นางจะพรั่งพร้อมไปด้วยเพชรนิลจินดาแต่ก็กลับแต่งกายปกติธรรมดาไร้เครื่องประดับใดๆ
2: อ
0: ัน
2: ร่างกายของคนเรานี้ทั่วทั้งร่างล้วนสกปรกอีกทั้งยังมีทางไหลออกของสิ่งปฏิกูลทั้ง9ทวารไม่น่าพิสมัยเลย
3: พี่เห็นด้วยกับน้องหญิงแม้เราจะมีทรัพย์สินมากมายแต่มันก็เป็นเพียงแค่ทรัพย์สมบัติภายนอกเท่านั้นคุณธรรมในใจย่อมสำคัญและมีคุณค่ามากกว่า
0: ต่อมาไม่นานเมื่อทั้งสองต่างตั้งใจศึกษาและประพฤติธรรมสามีก็อนุญาตให้นางบวชในพุทธศาสนาได
2: ้น้องดีใจจริงๆที่ท่านพี่เข้าใจน้องขอบคุณมากค่ะคราวนี้น้องก็คงได้ปฏิบัติธรรมอย่างที่ได้ตั้งใจไว้สักที
0: ผู้เป็นสามีเมื่อตัดสินใจได้ดังนี้ก็จัดการหาเครื่องบวชเครื่องไทยธรรมจนครบถ้วนแล้วพากันไปบวชในสำนักภิกษุณีของพระเทวทัตเพราะขณะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังพระเชตวันเมืองสาวัตถีเสร็จแล้ว
3: ขอให้ภิกษุณีได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุอย่างที่ตั้งใจเถิด
0: พระเทวทัตนั้นแยกเอาหมู่สงฆ์ของพระพุทธองค์มาตั้งอารามใหม่เมื่อมีสาวกมาเข้าด้วยก็ยินดี
4: ดีเจ้าจงมาปฏิบัติธรรมกับเราเถิด
0: นางภิกษุณียินดีเป็นที่สุดท่านปฏิบัติตนอยู่ในวินัยอันเข้มงวดของพระเทวทัตโดยไม่บกพร่องแต่อนิจจาภิกษุณีเกิดมีครรภ์นับวันก็ยิ่งโตขึ้นจนปกปิดไว้ไม่ไหว
2: จะทำอย่างไรดีเราคงไม่สามารถปกปิดเรื่องนี้ได้อีกต่อไปแล้ว
0: การตั้งครรภ์ในที่นี้เป็นการตั้งครรภ์มาก่อนที่จะบวชเป็นภิกษุณีท่านได้ขออุทธรณ์ไปตามจริงแต่ก็หาได้รับความยุติธรรมจากพระเทวทัตไม
4: ่อย่างไรเสียท่านก็มีความผิดตั้งครรภ์อย่างนี้จะสามารถประพฤติธรรมต่อไปได้อย่างไร
0: พระเทวทัตตั้งอธิการสอบสวนและตัดสินให้จับสึกพ้นจากสภาพภิกษุณีอย่างไร้เมตตาตามอกุศลกรรมเก่าแต่ภิกษุณีท่านนี้หายอมไม
4: ่สึกยังไงท่านก็ต้องสึก
2: ดิฉันมาบวชเป็นภิกษุณีไม่ใช่เพื่อพระเทวทัตหากแต่บวชถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐดิฉันไม่ยอมสึกเด็ดขาด
0: จากนั้นภิกษุณีก็เริ่มเดินทางจากวิหารขยาศีสะของพระเทวทัตมุ่งหน้าอย่างพระวิหารเชตวันนครสาวัตถีอันห่างไกลราว45โยชน์หรือ720กิโลเมตรเพื่อขอกราบพระบาทต่อพระพุทธเจ้า

0: โดยมีเพื่อนภิกษุณีที่เห็นใจและรักความเป็นธรรมติดตามไปดูแลจำนวนหนึ่งด้วยเหตุดังนี้พุทธกาลบัดนั้นจึงเกิดการอธิกรณ์ให้ความเป็นธรรมแก่ภิกษุณีขึ้นพระพุทธองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณให้พระอุบาลีและอุบาสกอุบาสิการ่วมกันตัดสินผลก็คือท่านภิกษุณีมิได้กระทำผิดวินัยสงฆ์แต่ประการใดคณะกรรมการจึงอนุญาตให้ท่านพักและคลอดบุตรในสำนักภิกษุณีของพระเชตวันได้และเมื่อครบกำหนดกุมารน่ารักก็คลอดออกมา
1: ลูกเอ๋ยแม่จะเลี้ยงดูเจ้าจนเติบใหญ่ได้อย่างไรในกรณีสมอย่างนี
0: ้แต่ความวิตกกังวลของแม่ผู้เป็นภิกษุณีก็หมดไปเพราะพระเจ้าประเสนทิโกศลประธานสอบฝ่ายคราวาสได้ยื่นพระหัตถ์เข้าโอบอุ้ม
2: เราจะเรียกเธอว่ากัสสปะกุมารกุมารแห่งพระราชวังคงชอบล่ะสิ
0: กุมารนั้นพอรู้เดียงสาทราบที่มาแห่งตนก็เกิดเบื่อหน่ายชีวิตผู้ครองเรือนจึงขอทูลบวชเป็นสามเณรในสำนักพระพุทธองค์
3: เราขอตั้งกุศลจิตว่าตั้งแต่นี้จะไม่ยอมสึกจากร่มกาสาวพัสจนวันตาย
0: ฤดูการผ่านพ้นไปเนนน้อยก็เจริญวัยเป็นหนุ่มชะกันและได้รับพระอนุญาตให้อุปสมบทภิกษุกัสสปะบำเพ็ญความเพียรจนแตกฉานในสัจธรรมเลื่องลือในนามของพระธรรมกถึกเอกแห่งมหาวิหารคือเทศอธิบายได้นุ่มลึกเข้าใจง่ายอีกไม่นานต่อมาก็สำเร็จมรรคผลเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งพระกัสสปะได้นำบริขารแก่การทุดงออกจาริกสู่ป่าเขาในเวลาไม่นานต่อมาและหายเงียบไปไม่มีผู้ใดพบเห็นอีกเลยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุให้ภิกษุณีผู้เป็นแม่ไม่เป็นอันบำเพ็ญเพียรเฝ้าคิดและติดตามข่าวพระบุตรชายมิว่างเว้น
1: ป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างหัวอกของแม่ช่างร้อนรุ่มเหลือเกิน
0: วันหนึ่งภิกษุณีได้เห็นพระกัสสปะขณะออกบิณฑบาตโปรดสัตว์จึงร้องเรียกอย่างดีใจ
1: พระกัสสปะรอโยมแม่ก่อน
0: พระอรหันต์ทราบด้วยญาณสมาธิแล้วแต่ทำเป็นเพิกเฉยเพราะไม่อยากให้มารดามีบาปข้อนิวรณ์ห่วงหาอาลัยด้วยฤทธิ์พระอรหันต์ทำให้นางภิกษุณีวิ่งตามไม่ทันจนอ่อนล้าสิ้นแรงล้มลง
1: โยมแม่ตามท่านไม่ไหวแล้วกัสสปะเอ๋ยหยุดก่อนเถิด
0: ภาวะจิตของมารดานั้นพระอรหันต์รู้ว่ากล่าววาจาดีด้วยย่อมไม่เป็นผลกัตเวทิตาของท่านมากนักจึงข่มอาลัยตอบให้สติว่า
4: เวลาผ่านมานานแล้วท่านมัวทำอะไรอยู่จึงตัดอาลัยทางโลกไม่ขาดเช่นนี
0: ้วาทะนั้นคืนสติแม่ภิกษุณีด้วยพลันเพราะมีกุศลบุญสั่งสมไว้ไม่น้อยภิกษุณีเมื่อตัดใจได้ก็ตั้งใจกลับไปประพฤติปฏิบัติธรรมตามความมุ่งมั่นแต่เดิมต่อไปไม่นานนักก็บรรลุเข้าถึงกายแห่งธรรมเป็นพระอรหันต์ในราตรีหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่อทราบความดังนี้ก็ยินดีและสรรเสริญพระกรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงอุปถัมภ์มารดาและบุตรทั้งสองพร้อมกันก็สาบแช่งพระเทวทัตกันอื้ออึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสดับแล้วก็ทรงระลึกชาติของมารดาและภิกษุผู้เป็นบุตรด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติผ่านมาเราก็เป็นที่พึ่งแห่งเขาทั้งสองมาแล้วภิกษุในสงฆ์สภาขออาราธนาให้ทรงเล่าเรื่องแห่งอดีตนั้นจึงทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นชาดกนิโครธมิคชาดกดังนี
5: ้ในอดีตกาลนานมา

0: ป่าใหญ่รอบนครพาราณสียังมีพญากวาง2ตัวแยกฝูงกันปกครองบริวารเป็น2ฝูงกวางชื่อพญาสาขะตัวสีแดงปกครองบริวารอย่างเข้มงวดส่วนพญานิโครทะนั้นมีสีเหลืองปกครองบริวารด้วยหลักธรรมและเสียสละฝูงกวางทั้ง2ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกันมากนักฝูงกวางของพญาสาขะมักตื่นกลัวต่อความผิดและการลงโทษจากผู้นำฝูงเป็นยิ่งนัก
1: วันนี้กวางฝูงเราตัวหนึ่งเกิดไม่ได้ตั้งใจทำผิดกฎฝูงเข้าได้ยินมาว่าได้รับโทษเกือบตายเชียว
2: เอ้ยน่ากลัวจังพวกเราจะโดนเข้าสักวันไหมเนี่ย
0: ต่างจากบริวารพญากวางทองนิโครทะซึ่งใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
3: ถึงแม้เจ้าจะทำผิดแต่เมื่อสำนึกแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกพวกเราอภัยให้
0: กวางทั้งสองฝูงแม้ไม่ยุ่งเกี่ยวหรือเคยช่วยอะไรกันเลยแต่การอันวิบัติครั้งนั้นก็คืบคลานมาหาโดยหลบเลี่ยงความพินาศไม่ได้ทั้งสองฝูงเหตุร้ายครั้งนั้นเกิดเพราะพระราชาพรหมทัตเกิดโปรดการสวยเนื้อกวางป่าขึ้นมาเป็นชีวิตจิตใจและจะทรงโอชารสกับเนื้อกวางที่ทรงยิงสอนฆ่าได้ด้วยพระองค์เองเท่านั้น
1: เนื้อกวางจะอร่อยมันก็ต้องล่าด้วยตัวเองเสร็จเราแน่จะกวางทั้งหลาย
0: จากเดือนเลื่อนขึ้นเป็นหลายปีที่พระเจ้าพรหมทัตทรงออกประพาสป่ายิงกวางสร้างความเดือดร้อนให้กวางป่าทั้งสองฝูงเป็นอย่างมาก
4: ข้าแด่มหาราชาข้าพระองค์เห็นว่าการที่พระองค์เสด็จออกประพาสป่าและล่าสัตว์เป็นเวลานานๆเนี่ยจะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของพระองค์เป็นอย่างยิ่งนะพระเจ้าค่ะ
1: นั่นนะสิเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันมันเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลยเราคิดออกแล้วว่าจะทำอย่างไร
0: พระราชาทรงสั่งให้ทหารสร้างพระพราชายป่าแล้วต้อนกวางมาให้ยิงแทนการออกไปล่ากวางในป่าซึ่งพระองค์ให้ยกเว้นชีวิตพญากวางแดงและพญากวางทองหัวหน้าของทั้งสองฝูงไว
1: ้น่าจะเปลี่ยนมาล่าอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะเราสบายกว่ากันเยอะเลย
0: การเปลี่ยนรูปแบบการล่าสัตว์ของพระเจ้าพรหมทัตในครั้งนี้ส่งผลให้เหล่าฝูงกวางหวาดผวาไม่เป็นอันหากินหัวหน้าฝูงทั้งสองเห็นดังนั้นจึงหันมาตกลงกันโดยผลัดกันส่งบริวารมาสังเวยชีวิตวันละตัวส่วนที่เหลือจะได้ไม่ต้องสะดุ้งผวากลัวอีกต่อไป

0: คราวหนึ่งเป็นเวรสละชีวิตของนางกวางที่กำลังมีท้องแก่ในฝูงพญาสาขะผู้เข้มงวดนางกวางได้ขอความเมตตาให้ตนได้คลอดลูกกวางก่อนค่อยตายแต่พญาสาขะผู้ระเบียบจัดไม่ยินยอม
1: ได้โปรดเถิดท่านพญาสาขะได้โปรดเลื่อนวันให้ข้าด้วยขอข้าได้คลอดลูกน้อยออกมาก่อนเถิด
2: ไม่ได้กฎก็ย่อมเป็นกฎถ้าข้าเลื่อนให้เจ้าได้กวางตัวอื่นๆก็ต้องมาขอเลื่อนข้าเช่นกัน
0: เมื่อกวางท้องแก่สิ้นหนทางจึงทรงซานหนีออกจากฝูงมาขอความช่วยเหลือต่อพญากวางนิโครทะ
1: ท่านพญานิโครทะโปรดช่วยข้าด้วยข้าขอให้ได้คลอดลูกน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัยเท่านั้นหลังจากนั้นข้าจะยอมสละชีวิต
3: เอาเถิดเรารับปากเจ้าเรื่องนี้จะจบลงโดยไม่มีผู้ใดต้องเสียชีวิตลงแน
0: ่วิธีแห่งพระโพธิสัตว์นั้นคือสละชีวิตเพื่อก่อการบุญได้เสมอพญากวางนิโครทะแม้ได้รับยกเว้นความตายแล้วก็ยังยอมพลีชีพแทนกวางแม่ลูกด้วยบารมีอันสูงส่งเหตุเช่นนี้ทำให้พระเจ้าพรหมทัตต้องเสด็จมาหาด้วยพระองค์เอง
4: เหตุใดเจ้าต้องยอมสละชีวิตเจ้าล่ะในเมื่อเรายกเว้นชีวิตเจ้าไว้แล้ว
0: เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ทรงสลดพระทัย
4: พญากวางเป็นสัตว์เดรัจฉานยังกรุณามีเมตตาต่อพวกอื่นถึงเพียงนี้เอาเถิดต่อไปเนี่ยเราขอยกเลิกการฆ่าสัตว์ทั้ง4เท้า2เท้าทั้งหมู่นกหมู่ปลา
0: พระราชาพรหมทัตส่งพระราชทานชีวิตพญากวางให้กลับสู่ป่าและตั้งพระทัยรักษาศีล5ต่อไปต่อมาเมื่อนางกวางคลอดลูกกวางแล้วก็เลี้ยงดูจนแข็งแรงนางสั่งสอนให้ลูกคบหารับใช้ต่อพญากวางนิโครทะตั้งแต่บัดนั้นนางบอกใครต่อใครว่าความตายในสำนักพญานิโครทะประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่ในสำนักของพญากวางสาขะผู้ไร้น้ำใจนั้นนิโครทะเมวะเสเวยะนะสาขะมุปปะสังเสนิโครทัสมุมะตังเสยโยยันเจสาคัสมิชิวิตังในพุทธกาลครั้งนั้นพญากวางสาขะกำเนิดเป็นพระเทวทัตบริวารของพญาสาขะกำเนิดเป็นบริวารพระเทวทัตแม่กวางกำเนิดเป็นภิกษุณีผู้นี้พระราชากำเนิดเป็นพระอานนท์บริวารของพญากวางนิโครทะกำเนิดเป็นพุทธบริษัทพญากวางนิโครทะเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆไอ้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้น
ตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานเ
อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆให้ใจใสๆ ใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายแล้วก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยเรารู้สึกสบาย

ือตัวรู้สึกจะล่องลอยโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่

ใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียด

จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆที่เดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายใน

จะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันธามิสัพพะโสเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวะ

คุณแม่กับตัวลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ติดจานดาวทำตั้งแต่ปี2547ครอบครัวลูกตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมีอาชีพเกษตรกรรมทั้งตระกูลและเป็นคนใจบุญทำบุญในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาตลอดมาทำให้ลูกเองก็ได้อุปนิสัยนี้มาด้วยปู่เป็นคนใจดีชอบทำบุญถือศีลไม่ค่อยเจ็บป่วยเสียชีวิตด้วยโรคชราอายุได้86ปีคุณย่าก็ใจบุญไม่ว่าร้ายใครถือศีลคำว่าปฏิบัติธรรมสุขภาพแข็งแรงก่อนตาก็ได้เรียกลูกๆมาหาระหว่างนั้นคุณย่าจะไหว้พระพอลูกๆเข้าไปหาก็ทราบว่าย่าไม่หายใจซะแล้วย่าอยู่ในท่านอนตะแคงบนนมมืออยู่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราอายุได้70ปีล้วนตายหมดคุณตาของลูกสมัยหนุ่มๆเป็นคนที่ดุมากชอบดื่มเหล้าชอบเล่นการพนันพอลูกๆเริ่มโตคุณตาก็เลิกอบายมุขทุกอย่างแล้วก็หันหน้าเข้าวัดอย่างจริงจังช่วยเหลืองานพระศาสนามาตลอดและช่วยเหลือคนได้ใช้สมุนไพรต้มยารักษาแล้วคุณตาศึกษาตำรายาโบราณของหลวงพ่อที่นับถือมากรูปหนึ่งและทุกวันสงกรานต์ของทุกปีคุณตาต้องทำพิธีไหว้ครูคุณตาเสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย97ปีก่อนตายคุณตาก็สั่งเสียคุณแม่ของลูกว่าให้ไหว้ครูแทนท่านจนกว่าแม่ลูกจะตายไปแต่ว่าเมื่อสงกรานต์ปี2547ที่ผ่านมาคุณแม่ได้ทำผิดสัญญากับคุณตาอย่างไม่ได้ตั้งใจเนื่องโดยคุณแม่ตั้งใจจะไปเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบวันตายของคุณตาและคุณลุงแม่กับคุณป้าไปทำบุญเลี้ยงพระกว่า300รูปโดยหวังว่าคุณตาคุณลุงจะได้บุญจากการเลี้ยงพระนี้ซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่น่าจะได้บุญมากกว่าการไหว้ครูแต่พอแม่กลับจากการทำบุญเลี้ยงพระที่วัดมาถึงบ้านคุณตาก็มาทวงสัญญาคุณตาที่ตายแล้วทวงสัญญาคุณแม่โดยการเข้าร่างแม่บอกว่าทำไมผิดสัญญาและไม่รักและเคารพพ่อคือคุณตาลูกแล้วหรือแล้วสั่งเด็ดขาดว่าจะผิดสัญญาอีกให้ทำอย่างนี้ทุกปีอย่าเด็ดขาดทำให้คุณแม่ต้องทำพิธีไหว้ครูทุกปีคุณยายตอนอายุ94ปีคุณยายพูดให้แม่ลูกฟังว่าจะไปแล้วนะแม่ก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยอยู่ทอดกฐินก่อนและแม่ก็ทำบุญทอดกฐินทอดประปาเจ็ดวัดให้ท่านคุณยายก็มีชีวิตอยู่มาต่อมาได้อีกหนึ่งปีคุณยายป่วยอีกครั้งลูกๆก็ช่วยกันดูแลสวดมนต์ให้คุณยายฟังทุกวันคุณยายนอนอยู่7วันหายใจได้เหมือนคนปกติแล้วก็นอนหลับสิ้นลมไปด้วยการสงบสิ่งที่ลูกประทับใจในช่วงหนึ่งคุณยายคุณตาป่วยคือคุณแม่คุณน้าคุณป้าท่านทั้งหลายดูแลปรนนิบัติบิดามารดาเป็นอย่างดีเยี่ยมจะลูกตั้งใจว่าจะดูแลผู้มีพระคุณของลูกให้ได้ดีที่สุดอย่างนั้นบ้างแม่ของลูกเคยเฉียดตายมาหลายครั้งตอนอายุ14ปีโดนคาราบาวบัฟฟาโลควิดเข้าที่ท้องคือครั้งหนึ่งแม่ของลูกน้องสาวแม่และเพื่อนของแม่กำลังเลี้ยงคาราบาวอยู่ที่ทุ่งนาแต่บังเอิญไอ้ควายตัวที่แม่ลูกนั่งอยู่นั้นบังเอิญเนี่ยมันไม่ชอบหน้ากับควายอีกตัวที่เพื่อนแม่นั่งอยู่ในช่วงที่เดินมาใกล้ๆกันจู่ๆไอ้ควายตัวที่เพื่อนแม่นั่งอยู่มันก็วิ่งกันไปควิดควายตัวที่แม่นั่งคือมันไม่ได้ตั้งใจไปยุ่งกับคนหรอกทำให้แม่หล่นลงมาที่เขาควายตัวนั้นมันงัดเขาขึ้นโดนแม่ที่ท้องน้อยเขาควายข้างซ้ายเสียบเข้าไปในท้องเฉียดลำไส้

แต่แม่ก็ยังมีสติเรียกเพื่อนบอกให้ช่วยดึงออกหน่อยเออทำให้เลือดตกในเพราะตอนนั้นแม่รู้สึกชาไปทั้งตัวนางสาวแม่พาแม่นั่งบนหลังควายกลับมาระหว่างทางก็คอยเตือนแม่นึกถึงพระไปตลอดจนถึงบ้านแม่ก็หมดสติไปเลยหมอมาถึงก็ใช้สายยางน้ำเกลือเล็กๆดูดเลือดออกรักษาเป็นเดือนถึงจะหายตอนอายุ17-18เรือล่มตอนนั้นแม่พายเรือไปขายผักกับเพื่อนๆขณะที่พายเรือมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งได้มีเรือโดยสารลำหนึ่งขับมาด้วยความเร็วเกิดคลื่นระลอกใหญ่ทำให้เรือของแม่ล่มข้าวของตกลงไปแนมหมดแม่ของลูกกับเพื่อนต่างเกาะเรือไว้และขอความช่วยเหลือจากเรือของทหารที่ผ่านมาพอดีจึงรอดตายได้ตอนอายุ20กว่าแต่งงานแล้วย้ายจากทำนามาอยู่ที่ไร่ตอนนั้นไร่ยังเป็นป่าดงดิบแม่ก็เป็นไข้ป่าเกือบตายคุณพ่อลูกเป็นคนทำงานเก่งขยันแต่เป็นคนปากกล้าพูดอะไรไม่กลัวใครพออายุ60ปีก็หยุดทำงานทุกอย่างเหลือแต่เพียงช่วยเหลืองานพระศาสนาโดยเป็นกรรมการวัดช่วงนี้พ่อเคยขับรถชนต้นไม้หน้าแตก เย็บหลายเข็มแต่ก็ไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงแค่หน้าแตกแค่นั้นเอง แต่หลังจากนั้น 2-3 ปีคุณพ่อก็ชักจนหัวฟาดเสาต้องเข้าห้อง ICU 1วันต่อมาพ่อมีการวูบบ่อยขึ้นหมอเช็คสมองพบจุดดำในสมองหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดแต่คุณพ่อไม่ยอมผ่าการจะมีอาการมากขึ้นพ่อเด็กไปบวชพระบวชอยู่2เดือนกว่าหลังจากเสร็จแล้วพ่อไปตรวจอาการอีกครั้งก็พบว่ามีเนื้องอกในสมองขนาดเท่าไข่ไก่เท่านั้นหมอบอกให้ผ่าตัดหมอบอกไม่ผ่าทุกคนในบ้านต่างก็ช่วยกันดูแลรักษาด้วยยาหลายขนาดสมุนไพรบ้างยาจีนบ้างอบยาบ้างพ่อมีอาการกำเริบมากขึ้นแม่ก็พยายามทำบุญถวายสังฆทานให้มาก ปรากฏว่าสามารถคุณพ่อสามารถอยู่ไม่ได้อีกหลายปีในระหว่างที่พ่อป่วยอยู่นั้นก็มีคุณป้าที่เป็นญาติสนิทกันเสด็จมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายเป็นประจำแนะนำให้ลูกติดจานดาวธรรมให้คุณพ่อที่กำลังป่วยที่ดูลูกก็เลยตัดสินใจติดทันทีด้วยความปรารถนาให้คุณพ่อได้ดูภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลติดตาติดใจหากเมื่อวันใดท่านทั้งสิ้นลงก็จะได้มีภาพดีๆเป็นเครื่องชี้นำทางไปสู่สุคติพอติดจานดาวธรรมเท่านั้นแหละเราก็ดูกันทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนการที่พ่อจะเสียในตอนเช้าแม่ก็ได้บอกพ่อว่าวันนี้เราจะไปสร้างกุฏิที่วัดตากฟ้านะแม่ก็โทรไปที่วัดแต่เจ้าวาดไม่อยู่จึงไม่ได้ไปและช่วงบ่ายนั้นพ่อดื่มโอวัลตินแล้วก็เกิดสำลักหน้าแดงเหมือนความดันขึ้นเกิดอาการนิ่งแล้วก็หลับไปเลยต้องรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ในห้องฉันเห็นเธอนี่แหละใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ไม่รับรู้อะไรเลยแต่เวลาสวดมนต์ที่ข้างหูดูเหมือนจะมีน้ำตาปริ่มๆ อยู่ห้อง ICU 2วันก็สิ้นลมอย่างสงบส่วนลูกเป็นลูกสาวคนโตตอนแม่เริ่มตั้งท้องแม่ฝันว่ามีเด็กผมโก้ตัวดำปี๋มาเกาะขาแม่แล้วพูดว่าแม่ขอไปวัดด้วยนะแม่ไม่ชอบก็ทั้งติบทั้งไล่แต่ก็ยังไม่ไปแถมยังเรียกแม่อีกพอลูกเกิดมาแม่ก็บอกว่าลูกตัวดำปี๋เลยใครๆก็เลยเรียกลูกว่าทองดำแต่พอลูกเข้าโรงเรียนคุณครูนี่ดีมากเลยเปลี่ยนชื่อให้ลูกใหม่เธอจะชื่ออะไรทองดำเธอชื่อทองคำนะเธอ
มูลค่าเพิ่มลูกเคยตั้งใจแล้วบอกตัวเองว่าจะไม่ยอมแต่งงานจะไม่ยอมแต่งงานเด็ดขาดเลยอย่างไรจะไม่แต่งถึงจะเป็นทองคำอย่างนี้ก็จะไม่แต่งจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุดตลอดชีวิตนั่นคือมโนปณิธานของเธอแต่และแล้ว ก็ต้องแต่งนะเพราะผู้ใหญ่เป็นห่วงว่าจะไม่มีใครเลี้ยงตอนแก่พอแต่งงานแล้วลูกกับสามีทัศนคติไม่ค่อยจะตรงกันอารมณ์ที่เยือกเย็นมันก็เลยหายไปแต่พอดูจานดาวธรรมแล้วสามีก็ใจเย็นมากขึ้นเยอะจริงๆแล้วนะเขาเป็นคนใจกว้างและใจดีนะให้ครูไม่ใหญ่พูดแทนหรือเปล่าแต่เป็นประเภทปากร้ายใจดีค่ะถึงจะอย่างไรก็ตามถึงจะปากร้ายใจดีอย่างไรก็ตามเราก็มีลูกชายด้วยกันสองคนคนโตน่ะทำให้ลูกเสียใจหลายครั้งเพราะเขาคบเพื่อนไม่ดีเลยดื่มเหล้าสูบบุหรี่ลูกน่ะเครียดกับลูกคนนี้จนไม่สบายหลายครั้งแล้วเลยอธิษฐานว่าไม่ว่าจะเกิดชาติไหนอย่าได้แต่งงานอย่าได้แต่งงานอย่าได้แต่งงานอย่าได้มีสามีมีลูกอีกเลยขอบวชสร้างบารมีรับใช้งานพุทธศาสนาไปตลอดชีวิตทุกชาติไปลูกชายคุณสุทธนได้มีโอกาสบวชอยู่วัดธรรมทายาทมาปิดเทอมภาคฤดูร้อนปี2548ทุกคนในบ้านก็ปลื้มกันทุกคนเลยที่บ้านลูกทำไร่ด้วยทำค้าขายด้วยเวลาขายของก็มีลูกค้ามาซื้อทั้งสดและเชื่อแต่ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าเขาจะจ่ายหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ยอมจ่ายแล้วก็มีเพื่อนมาขอยืมเงินลูกให้ไปด้วยความสงสารสุดท้ายก็ไม่ได้คืนแล้วลูกก็ไม่กล้าทวงด้วยเอาปู่ย่าลูกตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันคะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือเปล่าคะฝากข้อความอะไรมาถึงลูกบ้างหรือเปล่าคะคุณตาตายแล้วไปไหนคุณตามาเข้าร่างคุณแม่จริงหรือเปล่าคะทำไมคุณตาต้องสั่งให้คุณแม่ให้ทำพิธีไหว้ครูทุกปีครูที่ว่ามีจริงหรือไม่คะถ้าคุณแม่ไม่ทำพิธีบูชาครูอีกต่อไปคุณตาจะโกรธแล้วมาเข้าร่างคุณแม่อีกไหมคะทำอย่างไรถึงจะเลิกทำการพิธีไหว้ครูโดยที่คุณตาไม่โกรธคะที่คุณยายพูดว่ายายจะไปแล้วนะ

คุณพ่อตีหัวอยู่เสมอและลูกก็เลยไม่รักคุณพ่อแต่พอคุณพ่อไม่สบายก็รู้สึกสงสารและรักท่านก่อนคุณพ่อเสียชีวิตลูกก็ได้ขอคำมาท่านแล้วท่านก็อโหสิกรรมให้กับลูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบและลูกก็กับพ่อจะมีเวรต่อกันหรือไม่คะเพราะลูกไม่ทราบว่าท่านให้อโหสิกรรมไหมลูกไม่เคยทำให้พ่อกับแม่เสียใจเลยแต่ทำไมเนาะลูกคนโตเนี่ยจึงทำให้ตัวลูกเสียใจอยู่เสมอเขามีบุพกรรมมาอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หรือไม่คะเขาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหรือไม่ลูกมีกรรมอะไรจะกล้าขายของที่ไรก็มีแต่คนโกงซื้อเชื่อแล้วก็ไม่ยอมจ่ายให้เขายืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนที่สำคัญลูกก็ไม่กล้าทวงคืนซะอีกแล้วทำไมลูกจะเป็นคนที่มีปัญญาทึบคะแม่เป็นโยมอุปถัมภ์ของพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่จะรู้สึกว่าผูกพันกันมากเหมือนเป็นแม่ลูกกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเป็นเพราะบุพกรรมใดลูกและแม่พร้อมทั้งครอบครัวลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะลูกชายคนเล็กของลูกเขามีบุญบวชมาหรือเปล่าทำไมเราจึงมาถึงหมู่คณะช้าทำไมเราจึงมาช้าขนาดนี้หากไม่มีคุณป้าที่แนะนำให้ติดจานเราทำก็คงไม่มีโอกาสที่จะสร้างบารมีเป็นแน่ค่ะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าคุณปู่คุณย่าตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟส2ติดกันด้วยบุญที่มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมาได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านแล้วไปให้แล้วทั้งสองก็ยิ้มตอนนี้กำลังยิ้มดูที่พยาสมบัติมีความสุขมากแล้วก็ฝากอนุโมทนาบุญมาด้วยจ้ะส่วนคุณตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาสายวิทยาธรชั้นดีเพราะเป็นหมอยาในหมู่บ้านภูมิเทวาสายวิทยาธรแห่งหนึ่งจ้ะคุณตามาเข้าร่างคุณแม่จริงและท่านดูแลอยู่ได้แวะเวียนมาเยี่ยมบ่อยๆเป็นตาท่านรับปากมาจากครูวิทยาธรท่านอีกทีหนึ่งตามหลักวิชาวิทยาธรเราจะต้องไหว้ครูทุกปีจึงสารคุณแม่ไหว้ครูทุกปีจ้ะถ้าคุณแม่ไม่ทำตามที่คุณตาสั่งให้ไหว้ครูทุกปีก็มีสิทธิ์ที่คุณตาจะมาเข้าร่างอีกเพราะเป็นสิ่งที่คุณตาผูกพันกับวิชาและทางหัวหน้าวิทยาธรที่ท่านไปอยู่ด้วยก็สั่งให้ประกอบพิธีเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของวิชานี้เอาไว้ถ้าจะเริ่มประกอบพิธีไหว้ครูโดยให้คุณตาไม่โกรธนั้นคุณแม่จะต้องปฏิบัติธรรมะนั่งสมาธิจนเข้าถึงพระธรรมกายในตัวหรือทำบุญอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆจนท่านเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่บนสวรรค์สูงๆอยู่สูงกว่ากายเป็นวิญญาณไปอยู่ชั้นดาวดึงอย่างนั้นนั่นแหละจ้ะท่านจะได้คลายความผูกพันคุณยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสายวิทยาธรชั้นสูงนี่ทำตามคุณตาแต่ว่าอยู่สูงชั้นจตุมหาเดชิกาดีบุญต่างๆที่ทำไว้ในพุทธศาสนาเช่นดาวกระถิ่นผ้าป่าเป็นต้นกลับมีความเชื่อในวิชาวิทยาธรแต่ว่าผูกพันน้อยกว่าคุณตาแล้วก็สร้างบุญมากกว่าคุณตาจ้ะตามทันไหมจ๊ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแล้วก็มีข้อความฝากมาว่าท่านอนุโมทนาที่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ท่านแล้วก็ตอนนี้ท่านยังรักและห่วงใยคุณตามากย้ายคุณตาขึ้นมาอยู่กับท่านบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเรามีความสุขมากกว่าแต่คุณตายังผูกพันกับวิชาและครูของท่านอยู่จ้ะต้องทำบุญไปให้เรื่อยๆแม่มีชีวิตเฉียดตายหลายครั้งเช่นโดนควายขวิดเกือบตายเรือล่มเกือบจมน้ำตายเป็นไข้ปากเกือบตายเข้าโรงพยาบาลอาหารไม่พิษแต่หมอบอกว่าเป็นมาลาเรียทำให้เกือบตายอีกละควายตัวนั้นอดีตก็เป็นควายที่แม่เคยเลี้ยงไว้ใช้งานพอมันแก่ก็ขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ไปมันจึงผูกโกรธมากแต่ไม่ว่า

มันยังไม่หมดวิบากจากกรรมจากการเป็นควายกลับมาเกิดเป็นควายอีกมาเจอกันตามวงจรวัฏฏะจึงได้คุยท่านจ้ะท่านเคยเล่นแกล้งเพื่อนในอดีตได้ผลักเพื่อนลงจากเรือจนเพื่อนเกือบตายเพราะว่ายน้ำไม่เป็นมาส่งผลให้ท่านเกือบจมน้ำตายจ้ะกรรมฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลให้ท่านเป็นไข้ป่าเกือบตายท่านเคยแกล้งเพื่อนโดยเอาสลอดใส่อาหารให้เพื่อนกินจนถ่ายท้องเกือบตายมาส่งผลให้ท่านเข้าโรงพยาบาลเพราะอาหารเป็นพิษแต่ว่ากรรมบังยังทำให้หมอวินิจฉัยโรคผิดพลาดนี่จะไปโทษหมอก็หาควรไม่พ่อมีเนื้องอกในสมองและกระดูกขาซ้ายหัก4ท่อนเพราะถูกรถยนต์ชนขณะข้ามถนนตรงหน้าบ้านพระกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ท่านได้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือวัวควายด้วยการทุบหัวมาส่งผลให้ท่านเป็นเนื้องอกในสมองจ้ะในอดีตพ่อเคยทุบขาวัวที่เข้ามาเหยียบย่ำในลานข้าวดิท่อนไม้จนวัวขาหักด้วยความโกรธของท่านวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ท่านถูกรถชนจนขาซ้ายหัก4ท่อนจ้ะตายแล้วก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาเดชิกาเป็นยักษ์ระดับกลางได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและบุญที่ทำช่วงท้ายร่วมกับความมักโกรธของท่านแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วทำให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมท่านฝากข้อความมาว่าท่านทำบุญน้อยไปหน่อยรู้สึกเสียดายจังเลยนี่นะจ๊ะตอนเด็กลูกถูกพ่อตีหัวอยู่เสมอเพราะท่านมีความคุ้นกับการตีหัวข้ามชาติมาตั้งกล่าวกอบกับลูกก็มีกรรมเก่าที่ชอบลงโทษลูกหลานด้วยการตีหัวกรรมส่วนตัวดังกล่าวจึงดึงดูดให้มาเกิดกับพ่อที่คุ้นด้วยกันที่คุ้นด้วยการตีหัวจ้ะก่อนท่านเสียชีวิตลูกได้กล่าวคำขอขมาโหสิกรรมกับท่านท่านก็ให้โหสิกรรมลูกดังนั้นลูกก็ไม่มีเวรกับท่านจ้ะลูกคนโตทำให้ตัวลูกเสียใจอยู่เสมอทั้งที่ตัวลูกเองก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจในชาตินี้เลยพระเป็นกรรมเก่าในอดีตของลูกนั่นแหละในบางชาติที่ลูกเกิดเป็นผู้ชายได้เคยทำให้พ่อแม่เสียใจคล้ายกับลูกชายคนโตที่ทำให้ลูกเสียใจในปัจจุบันนี้แหละเป็นภาพในอดีตของลูกละจ้าอดทนเอาลูกชายมีเชื้อคบคนพาในอดีตมาส่งผลที่อยู่ในวงจรนี้แต่ว่าชั่วคราวเท่านั้นนะจ๊ะทำใจสบายเถอะเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะได้คิดบุญเก่าในตัวเขาจะสอนเขาเมื่อเขาได้คิดเขาก็จะคิดได้แล้วก็กลับเนื้อกลับตัวจ้ะเพราะว่าเขาเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงจ้ะเมื่อบุญเก่าส่งผลเขาได้เมื่อไรแล้วก็เขาจะคิดได้ดังนั้นตอนนี้ลูกทำใจสบายสบายแล้วก็สั่งสมบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้เขาเป็นเด็กดีจ้ะอย่าให้เขาเป็นเด็กดื้อลูกขายของมีแต่คนกองซื้อเชื่อแล้วไม่ยอมจ่ายให้เขายืมเงินแล้วก็ไม่ได้คืนอีกทั้งไม่กล้าทวงอีกด้วยเพราะเป็นเศษกรรมในอดีตของตัวลูกเองที่ลูกก็มีนิสัยอย่างนี้แหละคือซื้อเชื่อแล้วไม่ยอมจ่ายให้ยืมเงินไปขอยืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนเขาเพราะนั้นจึงยืมเงินเขาก็ไม่ได้คืนนี่แล้วกรรมเนี่ยบันดาลให้ไม่กล้าไปทวงเขาจ้ะมีปัญญาทึบเพราะมีเศษกรรมสุรามาส่งผล

และขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาแม่เป็นโยมอุทาพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรจะรู้สึกผูกพันกับท่านเหมือนแม่ลูกกันเพราะในอดีตได้เคยเป็นแม่ลูกกันและจริงๆเลยจ้ะและเคยเกื้อกูลกันมาหลายชาติตอนนี้ก็มาเกื้อกูลกันต่อเพราะมีความคุ้นเคยกันมาหลายภพหลายชาติจ้าลูกและแม่พร้อมทั้งครอบครัวเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่มักจะตัดสินใจช้าและมักไม่คอยจะได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบให้ดีจึงทำให้ชาตินี้มาพบหมู่คณะช้าจ้ะเพราะนั้นชาตินี้ทำบุญอธิษฐานจิตขอให้มาพบหมู่คณะอย่างเร็วไวนะจ๊ะลูกชายคนเล็กก็มีบุญบวชมาแบบช่วงสั้นช่วงยาวก็มีบ้างแต่ไม่มากนักชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดวิทยุสิบลีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่143จากตอนที่แล้ววันคืนล่วงไปนานนับแรมปีภายหลังจากที่กองทัพฝ่ายปัญจาลนครเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างย่อยยับต้องถอยหนีกลับมาอย่างไม่เป็นท่าเพราะอุบายอันแหลมคมของมโหสถบัณฑิตยามใดที่พราหมณ์เกวัฏส่องดูใบหน้าของตนบนกระจกมองเห็นรอยแผลเป็นที่หน้าผากทีไรก็ให้เป็นเดือดเป็นแค้นถึงกับขบกรามแน่นแล้วเปล่งเสียงคำรามออกมาดังๆด้วยแรงแค้นแรงอาฆาตที่สุมแน่นอยู่เต็มหัวอกครุ่นคิดอยู่ว่าเมื่อใดตนจึงจะสามารถแก้แค้นมโหสถได้สำเร็จจึงได้วางแผนการที่จะฆ่าพระเจ้าวิเทหราชกับมโหสถโดยในที่สุดก็เห็นลู่ทางว่าจะต้องล่อวิเทหราชและมโหสถเข้ามาสู่

เมืองเราก่อนแล้วจับข้าซะรีบนำเรื่องนี้ขึ้นกราบทูลให้พระเจ้าจุลนีทรงทราบทันทีพระเจ้าจุลนีได้ทรงสดับถ้อยคำอันเด็ดเดียวของพราหมณ์เกวัฏแล้วก็ทรงสนพระทัยจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ไหนลองบอกบายให้ฉันทราบสักหน่อยเถิดขอเดชะอุบายนี้น่ะสำคัญมากข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลได้ก็ต่อเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้อยู่กับพระองค์เพียงลำพังเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาน่ะความลับของเรารั่วไหลไปได้พราหมณ์เกวัฏกราบทูลเออจริงสินะท่านอาจารย์ครั้งนั้นความลับของเราก็เคยแพร่งพรายไปคราวหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้น่ะหากระมัดระวังไว้ก่อนก็ดีประวัติศาสตร์จะได้ไม่ซ้ำรอยท่านอาจารย์จงเลือกเอาเถิดท่านเห็นว่าที่ใดน่ะเหมาะสมก็จงบอกเรามาเถิดครั้นแล้วพราหมณ์เกวัฏก็ได้ทูลเชิญพระราชาให้เสด็จขึ้นสู่ชั้นบนของพระมหาปราสาทอันเป็นห้องบรรทมของเท้าเธอเมื่อเสด็จถึงห้องบรรทมแล้วพราหมณ์เกวัฏได้เหลียวมองทั่วห้องแล้วจึงกราบทูลว่าที่นี่และพระพุทธเจ้าค่ะจึงจะเป็นที่เร้นลับเหมาะที่จะปรึกษาเรื่องนี้ได้แน่นอนสิท่านอาจารย์ท่านจงวางใจเถิดที่นอนของเราเนี่ยถึงอย่างไรก็คงไม่มีใครที่ไหนล่ะบังอาจละลาบละล้วงเข้ามาได้พระเจ้าจุลนีตรัสยืนยันด้วยทรงมั่นพระทัยครั้นได้สถานที่และโอกาสอันเหมาะสมแล้วพราหมณ์เกวัฏจึงเริ่มกราบทูลอุบายของตนให้พระราชาทรงทราบขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าจะต้องใช้อุบายล่อหลอกพระเจ้าวิเทหราชให้มายังปัญจาลนครของเราจากนั้นจึงค่อยปลงพระชนพระองค์พร้อมกับกำจัดมโหสถซะในที่นี้แหละพระพุทธเจ้าค่ะอุบายของท่านก็น่าฟังอยู่เราเห็นด้วยในหลักการแต่ในทางปฏิบัติเรายังมองไม่เห็นเลยว่าจะมีวิธีใดที่จะล่อหลอกพระเจ้าวิเทหราชออกมาได้พระเจ้าจุลนีตรัสทักท้วงขึ้นในทันทีมีหนทางแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์เกวัฏกราบทูลรับรองจะเป็นไปอย่างไรในเมื่อพระองค์ก็ทรงรู้ทั้งรู้ว่าปัญจาลนครเป็นปฏิปักษ์กับมิถิลานครมาก่อนที่ไหนศัตรูคู่ศึกอย่างวิเทหราชและมโหสถจะยอมมาให้เราบั่นคอถึงที่นี่ยิ่งคนฉลาดอย่างมโหสถด้วยแล้วนะไม่มีทางมาเป็นอันขาดเท้าเธอทรงแย้งด้วยยังไม่ทรงมั่นพระทัยนักต้องมาแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะเกวัฏกราบทูลยืนยันอย่างมั่นใจแล้วค่อยๆเผยแผนการของตนด้วยข้ออุปมาที่น่าฟังว่าธรรมดาปลาทั้งหลายเนี่ยเห็นเหยื่ออันมีรสโอชะแล้วก็จะต้องแล่นเข้าหุบเหยื่อไม่มีปลาตัวใดที่ไม่ปรารถนาจะกินเหยื่อหรอกฉะนั้นขอพระองค์ทรงเป็นเช่นนายพรานเบ็ดส่วนข้าพระองค์จะอาสาเป็นสายเบ็ดเราจะร่วมกันล่อปลาโง่ให้มาติดเบ็ดด้วยเหยื่อล่อคือกามคุณพระพุทธเจ้าค่ะที่ว่าอาศัยกามคุณเป็นเหยื่อล่อน่ะท่านหมายความว่าอย่างไรขอเดชะเรื่องนี้

นี้ไม่ยากเลยพระพุทธเจ้าค่ะก็พระราชธิดาปัญจาลจันทีของพระองค์น่ะทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งนักถ้าอย่างไรเนี่ยพราหมณ์เกวัฏกราบทูลยังไม่ทันจบพระเจ้าจุลนีก็ทรงกลิ้วขึ้นมาทันทีตรัสด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าหยุดเสียเถอะท่านอาจารย์ท่านจะให้เราเอาธิดาของเราน่ะไปล่อฆ่าศึกอย่างนั้นหรือท่านน่ะดูหมิ่นเรามากไปแล้วขัตติยวงศ์ของเราน่ะไม่เคยทำเช่นนั้นหากท่านพูดไม่เข้าหูเราอีกเนี่ยเราจะตัดหัวท่านซะพราหมณ์เกวัฏยังคงกราบทูลต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์นะอย่าเพิ่งทรงพิโรธไปเลยโปรดฟังข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลให้จบซะก่อนหากว่าไม่เป็นที่พอพระทัยนี่ข้าพระพุทธเจ้ายอมถวายชีวิตพระพุทธเจ้าค่ะท่านมีเหตุผลอย่างไรก็จงว่าไปพระองค์ตรัสด้วยพระสุรเสียงคุณเหมือนยังไม่ทรงสบายพระทัยเท่าใดนักพราหมณ์เกวัฏจึงกราบทูลอธิบายต่อไปว่าขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุมเถิดว่าหากพระเจ้าวิเทหราชได้สดับข่าวว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตแห่งปัญจาลนครมีพระราชธิดาผู้เลอโฉมราวเทพอับสรยากจะหาผู้ใดทั่วชมพูทวีปเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองของพระนางเว้นเสียแต่พระเจ้าวิเทหราชเท่านั้นเมื่อนั้นพระเจ้าวิเทหราชจะทรงรู้สึกเช่นไรดวงเนตรของพระองค์จะมิเบิกกว้างด้วยแรงสิเนหาในตัวพระนางดอกหรือและยิ่งได้ทราบว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมุ่งหมายที่จะพระราชทานพระราชธิดาให้แด่พระเจ้าวิเทหราชเพื่อเป็นการลบล้างข้อที่เคยเป็นศัตรูคู่ศึกกันมาแต่ดั้งเดิมและเพื่อผูกสัมพันธไมตรีต่อกันด้วยความจริงใจเหมือนสายโซ่ทองที่คล้องกระชับแน่นพระเจ้าวิเทหราชจะยิ่งทรงปลาบปลื้มเพียงใดพระองค์จะทนนิ่งเฉยต่อข้อเสนอได้ดีเช่นนี้ได้หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตรัสถามว่าฟังดูเข้าทีนะท่านอาจารย์แต่ท่านอาจารย์ลืมไปแล้วหรือว่าบัดนี้วิเทหราชยังมีพระมเหสีอุทุมพรเทวีเป็นยอดดวงใจพระนางนั้นเราก็สมบูรณ์ด้วยพระสิริและเปี่ยมด้วยสติปัญญาฉะไหนวิเทหราชถึงจะมาลุ่มหลงในธิดาของเราถึงกับยอมเสด็จมาปัญจาลนครเพราะนั่นเท่ากับยื่นคอมาหาดาบท่านว่าจริงไหมล่ะแต่ข้าพระองค์ว่าถ้าวิเทหราชนั่นมีปีกเช่นปักษาปักษีพระองค์ก็คงบินมาทันทีที่ทราบข่าวเสียได้สามไปเพราะความงดงามนั้นแม้ว่าจะงามปานกันแต่โอชารสแห่งพระกระยาหารเก่าหรือจะสู้พระกระยาหารใหม่ได้อีกประการหนึ่งพระมเหสีที่ทรงมีอยู่แล้วนั้นก็เป็นเหมือนของเก็บตกที่ถูกยกยอขึ้นถ้าว่าโดยสกุลแล้วเนี่ยก็เป็นเพียงแค่สามัญชนธรรมดาและจนถึงบัดนี้นะ

ก็ยังไม่อาจให้กำเนิดทายาทสืบราชบัลลังก์วิเทหรัฐได้ส่วนพระนางปัญจาลจันทีของเรานี่สิเป็นขัตติยานียอดธิดากษัตริย์โดยแท้พระเจ้าวิเทหราชซึ่งเป็นเช่นปลาโง่ที่กำลังหิวเหยื่อเมื่อพรานเบ็ดย่อนสายเบ็ดลงต่อหน้าที่ไหนจะยอมหยุดยั้งไม่หุบกินเหยื่อนั้นเล่าและแน่นอนเมื่อวิเทหราชจะต้องมาปัญจาลนครเจ้ามโหสถนั่นก็จะต้องตามมาด้วยเหมือนหางปลาที่ต้องตามติดตัวปลามาคอยโบกสะบัดคัดท้ายให้ปลาว่ายไปว่ายมาได้ขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดทรงพิจารณาดูก็จะทรงเห็นว่าหลังศัตรูกำลังปรากฏให้ทอดพระเนตรอยู่ไวๆแล้วมิใช่หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงสดับถ้อยแถลงอันยืดยาวของพราหมณ์เกวัฏอย่างสนพระทัยและดูเหมือนว่าจะทรงเห็นคล้อยตามอุบายของเกวัฏไปเสียทุกอย่างทั้งนี้เพราะความแค้นนั้นยังปรากฏอยู่ในพระหทัยมิรู้หายดังนั้นถ้าจะมีช่องทางใดที่จะทรงแก้แค้นได้พระองค์ก็ย่อมจะเห็นด้วยเป็นธรรมดาเฉียบขาดมากท่านอาจารย์อุบายของท่านเนี่ยช่างเยี่ยมยอดจริงๆท้าวเธอตรัสชมด้วยทรงพอพระทัยเราชักอยากจะเห็นหน้าศัตรูเร็วๆเสียแล้วล่ะคราวนี้จะได้เห็นกันว่าวิเทหราชและมโหสถนั่นจะทำหน้าอย่างไรเมื่อตกอยู่ภายใต้เหงื่อมือของเราแต่ว่าความลับทั้งหมดนี้พระองค์ทรงลืมไปสนิทว่าในห้องพระบรรทมนั้นนอกจากพระองค์และพราหมณ์เกวัฏแล้วยังมีนางนกสาลิกาที่พระองค์ทรงเลี้ยงไว้ประจำห้องพระบรรทมอยู่ตัวหนึ่งถึงมันจะไม่ใช่มนุษย์แต่ก็สามารถเข้าใจเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สื่อสารกันเพราะเหตุนั้นสิ่งที่พราหมณ์เกวัฏได้กราบทูลพระเจ้าจุลนีแล้วจึงไม่ใช่ความลับที่รู้กันเพียงลำพังสองคนอีกต่อไปส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น

พิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ก็เรียนธรรม9ประโยคปีที่37พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายไตรธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคมพุทธศักราช 2568

สภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกกิตติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามเพื่อปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

พระสัทธรรมแห่งพระชินสีห์ได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนาพุทธบุตรผู้เป็นดั่งเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันแห่งเกียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระโชรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและท่าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้องดีงาม

0: และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลพระภิกษุนาคหลวงพระมหาพนาวัตรธรรมันตคามีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2568ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: ท่ามกลางสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบันท่านทั้งหลายคงทราบดีถึงภัยทั้งภายนอกคือการรุกรานและทำลายล้างของเหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
2: สาธุ
0: ท่ามกลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัตรโตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: วิชิตมาการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีลองหันไปดูหลวงพี่ประโยคเก้าทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎก

0: วยตระหนักถึงคุณูปการด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลีภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
2: อิมานิมยังพันเต
3: อิมานิมยังพันเต
2: จตุปัจจยาทีนิ
3: จตุปัจจยาทีนิ
2: สัปปะริวารานิ
3: สัปปะริวารานิ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
3: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
3: ขอน้อมถวาย
4: จตุปัจจัยทายธรรม
3: จตุปัจจัยทายธรรม
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
3: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
3: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ในห้วงเวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าปลื้มปิติในบุญที่เราทำผ่านมาใจต้องมีความปลื้มปิติยินดีในสิ่งที่ตัวทำมีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเวลาทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วยามใดที่นึกถึงก็ปลื้มมีปิติสุขในสิ่งที่เราได้สร้างมหาทานบารมีบุญนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำน้อยก็ได้มากทำมากได้เยอะเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของชีวิตทั้งปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยแปลว่าตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เกิดเรื่อยมาเลยจะมีสายสมบัติที่เกิดขึ้นในบุญญาธาตุคอยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้ได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีอุปสมบทสามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะ
1: พระราชทาน
0: เนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายนายดงพลรุจิตธรรมทัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานในพิธีอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์โดยโยมบิดาโยมมารดารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานีปลัดจังหวัดปทุมธานีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีนายอำเภอคลองหลวงที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสามผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงและผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าโคลงร่วมอัญเชิญสมณะบริขารพระราชทานเข้าสู่มณฑลพิธีสำหรับพิธีอุปสมบทนาคในพระบรมราชานุเคราะห์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่สามเณรผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลการศึกษาพระปริยัติธรรมชั้นสูงและสนับสนุนการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไปโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นพระอุปชาโดยดำเนินพิธีตามพระธรรมวินัยอย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งวัดพระธรรมกายได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้สามเณรเข้ารับพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์หนึ่งรูปได้แก่สามเณรเจษดากันหาพิมพ์ผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคได้รับฉายาว่าธรรมเมธีอันมีความหมายว่านักปราชญ์แห่งธรรมนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงยิ่งของสามเณรและครอบครัวเป็นเกียรติยศของอารามวัดพระธรรมกายตลอดจนเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดปทุมธานีซึ่งการพระราชทานอุปสมบทเป็นนาคในพระบรมราชานุเคราะห์ในครั้งนี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาและการศึกษาพระปริยัติธรรมอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรผู้มุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการทำรงเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปทั้งยังนับเป็นโอกาสอันเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดปทุมธานีที่ได้ร่วมสนองพระราชศรัทธาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันทรงคุณค่ายิ่งในครั้งนี้ค่ะ

0: คณะเจ้าภาพร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานอำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขอนามัยของพระภิกษุและสามเณรณศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานอำนวยความสะดวกและส่งเสริมสุขอนามัยของพระภิกษุสามเณรสำหรับคณะประธานพิธีทอดผ้าป่าได้แก่ครอบครัวภูลสวัสดิ์กัลยาณมิตรสุทธีชัยกัลยาณมิตรบรรจบพรโชติศิริกัลยาณมิตรประนอมเนียมมาลีกัลยาณมิตรอุไรวันฉันเนียมมาลีกัลยาณมิตรจิดาภาชูเมืองและกัลยาณมิตรสุภารดาพร้อมด้วยเด็กหญิงสุทธดาบุตรธงชัยก่อนจะปิดท้ายด้วยริ้วขบวนอันสง่างามของคณะประธานเอกนำโดยกัลยาณมิตรเจติยากัลยาณมิตรศักดิพงศ์ศรีมงคลพร้อมด้วยคณะญาติมิตรที่ร่วมอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติใจภายในงานได้รับความเมตตาจากพระศักชายคุณายุตโตเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระอาจารย์สุภนิมิตธิรโสธิโกประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอัมพวานำผู้มีบุญประกอบพิธีกรรมในส่วนของพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกัลยาณมิตรเจติยาศรีมงคลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรศักดิพงศ์ศรีมงคลนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยจากนั้นได้กราบอาราธนาคณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่าโดยคณะเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมกันสมทบทุนจัดสร้างลานส่งน้ำและระบบซักตากผ้าของพระสงฆ์พร้อมกันนี้ยังได้ดำเนินโครงการประหยัดพลังงานโดยการร่วมบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์พลังงานสะอาดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบปรับอากาศณอาคารขุนพลแก้วซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและรองรับการปฏิบัติธรรมและการจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมงานได้รับความสะดวกสบายงานบุญครั้งนี้กัลยาณมิตรเจติยาศรีมงคลประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งใจมาสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อแสดงความกตัญญูและอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณแม่วิจิตรานาเวียงเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์นี้พร้อมๆกันค่ะ
1: รู้สึกปลื้มปิติในบุญที่ได้มาเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างผ้าป่าแล้วก็ทำบุญครบรอบ50วันของคุณแม่นะคะปกติคุณแม่ก็จะเป็นผู้นำบุญที่นี่นะคะที่มาที่นี่ก็เริ่มจากพระน้องชายได้มาจำพรรษาที่นี่แล้วก็ได้มาทำบุญที่นี่ประจำนะคะก็เป็นผู้ริเริ่มเกี่ยวกับบุญต่างๆนะคะก็มาทุกครั้งที่มีทอดผ้าป่าแล้วก็ทอดกฐินนะคะบุญนะสำคัญถ้าเราไม่พาคุณแม่มาทำท่านก็ไม่ได้มาทำและอย่างหนึ่งอยากให้ท่านแบบว่ามีเสบียงติดตัวไปเพราะว่าหลังจากที่หลับตาละโลกไปแล้วอะไรทุกอย่างมันออกไปไม่ได้ยกเว้นบุญที่เราทำเราสร้างนะคะก็อยากให้ท่านเป็นทำเป็นอาจินเป็นนิสัยเป็นอาจินทำทุกวันทำทุกครั้งคือบุญทุกบุญเลยก็คืออยากให้พระอาจารย์หรือว่าคืออยากให้ท่านบอกทุกครั้งก็คือกลับไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีเหลือเกินนะคะที่วันนี้เราได้มาเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็อยากจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอะค่ะอยากให้ใหญ่กว่านี้ด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ริเริ่มผู้ก่อตั้งแล้วมองไปในภายภาคหน้าถ้ามีคนมาใช้สถานที่หรือว่ามีคนมาทำบุญที่นี่เราก็คิดว่าโหอานิสงส์ที่เราทำในวันนี้มันจะส่งผลไปในตลอดไปอะค่ะชักชวนผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้มาชมบรรยากาศที่นี่แล้วก็ทำบุญที่นี่นะคะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมใหม่นะคะแต่ว่าดูแล้วความสามัคคีกันนะคะญาติโยมที่นี่สามัคคีกันเข้ามาทีไรก็เหมือนบ้านของเราอบอุ่นทุกครั้งนะคะก็ยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมทำบุญที่นี่ด้วยค่ะ
0: ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่5ประจำปี2569เพื่อเติมความสุขและพลังใจในการทำ

หน้าที่แม่พิมพ์ของชาติพร้อมมุ่งมั่นยกระดับศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกรุ่นที่5ประจำปี2569ณ World Peace Valley อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาให้แก่ผู้บริหารการศึกษาและคณะครูอาจารย์โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจำนวนกว่า90คนโดยตลอดหลักสูตร3วันผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำกิจกรรมบุญกุศลและพัฒนาจิตใจโดยได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5สมาทานธุดงค์พร้อมรับฟังการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นนั่งสมาธิแผ่เมตตาและออกกำลังกายยามเช้านอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากคณะพระอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆที่ทรงคุณค่าอาทิจุดเริ่มต้นความสุขจากภายในฐานที่ตั้งของใจ4สอการปรับร่างกายชีวิตออกแบบได้ความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์เป็นต้นพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงพิธีถวายสังฆทานและกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดซึ่งการได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจและปลื้มปิติให้กับคุณครูและผู้บริหารทุกท่านเป็นอย่างยิ่งทุกคนได้ผ่อนคลายความเครียดท่ามกลางธรรมชาติได้รับหลักธรรมในการดำเนินชีวิตและมีความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้นำหลักปฏิบัติ4สอสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตมาปรับใช้ในการปฏิบัติธรรมทำให้ค้นพบความสุขภายในและเกิดกำลังใจอันเต็มเปี่ยมพร้อมในการทำหน้าที่เป็นคุณครูผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกและพร้อมหล่อหลอมให้เยาวชนไทยเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมเพื่อความรุ่งเรืองของประเทศชาติสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างอบอุ่นค่ะกิจกรรมในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียรศรีสวัสดิ์และกัลยาณมิตรสมบูรณ์วัดปิ้นเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและความเบิกบานใจในการปรารภเหตุแห่งการทำความดีร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้น้อมถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรสาวนีปิ่นเพชรและกัลยาณมิตรณัฐภาพรอินทรสิทธิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านจากนั้นได้รับฟังปกิณกถาธรรมจากพระเดชอนันต์วิสุทธิชโยเรื่องหิริโอตตปะการเกิดมาเป็นมนุษย์และการหมั่นเข้าวัดฟังธรรมเป็นประจำส่งผลอย่างไรต่อการสร้างบารมีซึ่งการจัดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเติมบุญใหญ่ให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นศูนย์รวมใจสำคัญที่ช่วยเชื่อมความสามัคคีของชุมชนชาวพุทธในประเทศแคนาดาให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้หลักการทำสมาธิและสัมผัสความสงบสุขจากภายในค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายและยืดเหยียดร่างกายอย่างเบาๆเพื่อช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออีกทั้งยังเป็นการปรับสภาพร่างกายให้รู้สึกสบายพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เคลื่อนไหวร่างกายตามคำแนะนำอย่างช้าๆพร้อมฝึกการหายใจอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายจากนั้นพระอาจารย์นิโคลัสทานิสโรได้แนะนำหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นโดยอธิบายตั้งแต่การจัดท่านั่งให้เหมาะสมการผ่อนคลายร่างกายการหลับตาอย่างเบาสบายและการวางใจให้นิ่งโดยไม่บังคับหรือกดดันตนเองพร้อมทั้งให้คำแนะนำว่าการฝึกสมาธิไม่จำเป็นต้องเร่งรีบแต่ควรฝึกด้วยความสบายและความสม่ำเสมอภายหลังจากรับฟังคำแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งหลายท่านรู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและความกังวลบางท่านสัมผัสถึงความสงบความเบาสบายและความสุขภายในแม้ผู้เข้าร่วมบางคนจะฝึกสมาธิเป็นครั้งแรกแต่ก็สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างไม่ยากและรู้สึก

ความมั่นคงลดความเครียดและช่วยสร้างพลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตทั้งนี้การฝึกสมาธิยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ฝึกมีสติรู้จักควบคุมอารมณ์และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรม Peace Point Meditation เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับสมาธิและสันติสุขภายในให้แก่ชาวท้องถิ่นทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วิธีดูแลจิตใจและเห็นคุณค่าของการสร้างความสุขจากภายในซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างชีวิตครอบครัวและสังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืนค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลพร้อมทั้งพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างเบิกบานใจค่ะโดยในภาคเช้าณสวนเฮเวนแลนด์คณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเจเรมีย์แบล็คพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดบทถวายพรพระส่วนคณะประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนทุกท่านอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษาประจำปีอันเป็นภาพที่งดงามและเปี่ยมล้นด้วยความปิติในบุญกุศลจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐและได้ร่วมกันแห่เทียนพรรษาจากสวนเฮเวนแลนด์ผ่านดำมาจากฮอเข้าสู่ห้องปฏิบัติธรรมบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติของสาธุชนทุกท่านที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่ในวาระเข้าพรรษาส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรทั้งยังได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเมื่อถึงเวลาสว่างก็ได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษามหามงคลและพิธีถวายกองบุญการศึกษาโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรจันทร์ศรีแก้ววิจิตรส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรอรทัยและกัลยาณมิตรอนิต้าโจกเบ่งบุญพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน

จกรรมและประชุมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3ค่ะณ กรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์พระราชวชิระศาสนวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์และประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่นางสาวนิธิวดีมานิตกุลเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระธรรมทูตไทยจากประเทศนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กและฟินแลนด์30กว่ารูปตลอดจนพุทธศาสนิกชนและชุมชนไทยในราชอาณาจักรนอร์เวย์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นคณะพระธรรมทูตไทยในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียได้ประกอบพิธีสามีจิกรรมต่อพระราชวชิระศาสนวิเทศเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นจารีตสำคัญของคณะสงฆ์อันเป็นการแสดงถึงความเคารพความสมัครสมานสามัคคีและการดำรงมั่นในพระธรรมวินัยส่วนภาคบ่ายมีการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3สมัยวิสามัญโดยพระราชวชิระศาสนวิเทศกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนที่พระครูศรียานวิเทศประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3จะกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญได้แก่การเตรียมจัดโครงการอบรมธรรมทูตคฤหัสถ์ภาคพื้นยุโรปณวัดพุทธารามกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์การเชิญชวนวัดไทยในทวีปยุโรปร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาการจัดตั้งสำนักงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปเขต3เพื่อยกระดับการบริหารงานและการประสานความร่วมมือระหว่างวัดไทยในภูมิภาคค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่2จังหวัดสุรินทร์อันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดยะโสธรอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดสกลนครอันดับที่8จังหวัดนนทบุรีอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดเลยค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง5อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง17อันดับที่7นครหลวง10อันดับที่8นครหลวง9อันดับที่9แก้วภูธร8และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiteworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569กับ5บุญใหญ่ประกอบด้วยพิธีบูชาข้าวพระพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38พิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์2,000กว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์3

123วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าโยคาเวชยเตภูริปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะการใช้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอน้อมน้อมถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะเจริญพรเจริญสุขวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569และแน่นอนว่าเราผ่านวันเข้าพรรษามาเข้าวันที่2กันแล้วสาธุเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมก่อนจะเข้าถึงธรรมยิ้มกันหรือยังครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับว่าทั่วโลกแล้วขอหลักฐาน072โอ้สาธุทั้งนอกจอแล้วก็ในจอนะยิ้มไปพร้อมๆกันเป็นการเริ่มต้นในทุกช่วงจังหวะชีวิตที่ดีแล้วเดี๋ยวคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็จะถามนะก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในอดีตนะทั้งแล้วก็ในโอวาทในอดีตก็มีนะครับให้เราได้เตือนตัวเองอยู่อย่างเสมอเข้าพรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4หรือเมื่อมีมากขนาดนี้แล้วพุทธันดรอื่นมีการเข้าพรรษาหรือไม่มีเป็นพุทธ

ประเพณีก็ว่าได้คือในทุกพุทธดอนก็จะมีการเข้าพรรษาแล้วระยะเวลาก็3เดือนด้วยข้อมูลล่าสุดที่ได้มา3เดือนในทุกๆพุทธดอนมูลเหตุของการเข้าพรรษาชาวบ้านร้องเรียนพุทธดอนอื่นๆก็เช่นเดียวกันชาวบ้านก็มาร้องเรียนว่าภิกษุในช่วงหน้าฝนฤดูฝนเนี่ยชาวบ้านเขาหว่านข้าวกล้ากันแล้วก็ภิกษุเนี่ยก็เดินไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาของเกษตรกรก็แสดงว่าในทุกๆพุทธดอนที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมด้วยซึ่งการทำเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนะครับทางความเป็นอยู่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ไปเกิดในยุคที่มนุษย์เป็นยุคสำริดยุคโลหะอะไรที่ไม่มีวิวัฒนาการนะเพราะถ้าเป็นยุคอย่างนั้นน่ะจะไม่ฟังธรรมการสื่อสารยังไม่สามารถที่จะรองรับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็แสดงว่าท่านก็จะมาในยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การปกครองด้วยก็ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าชาวบ้านร้องเรียนเมื่อชาวบ้านร้องเรียนปุ๊บแน่นอนฮะพระพุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยศรัทธาของสาธุชนก็เป็นมูลเหตุที่ท่านทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงบัญญัติให้มีการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุตลอด3เดือนตลอด3เดือนนี้นะก็จะได้ขัดเกลาตัวเองทั้งคุณธรรมจริยธรรมประจำตัวได้ทบทวนศีลาจารวัดสิกขาบทต่างๆของตัวเองด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสในการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะลดปริมาณการเดินเหยียบย่ำข้าวกล้าของสาธุชนได้คือการอยู่เข้าพรรษาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระห้ามออกจากวัดนะคือออกจากวัดได้ออกจากพื้นที่จำพรรษาได้แต่ต้องกลับมาค้างแรมณที่ที่ประกาศเป็นเขตจำพรรษาจะไปค้างแรมที่อื่นไม่ได้ดังนั้นจะไปเดินเหยียบย่ำข้าวกล้าไกลๆไม่ได้นะก็เดินบิณฑบาตได้ตามปกตินะครับเว้นแต่จะไปค้างแรมที่อื่นได้ก็ต้องมีการขอนะบอกกล่าวกันว่าจะไปนะทำกิจอะไรที่จำเป็นเช่นไปเยี่ยมบิดามารดาที่ป่วยไปเยี่ยมญาติสนิทที่ป่วยโยมนิมนต์นะหรือว่าไปห้ามพระไม่ให้สึกนะจะมีพระลาสิกขาเนี่ยพระสามารถที่จะไปห้ามเพื่อนสาธมิกเนี่ยไม่ให้สึกได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลธุระทั้งปวงนี้ห้ามเกิน7ราตรีไปทำให้เสร็จจะกี่ราตรีก็ตามห้ามเกิน7ราตรีนะจะต้องกลับมารับอรุณก็คือการรับแสงนะไม่ใช่สังเคราะห์แสงนะไม่มีคอร์ฟิวนะครับก็คือกลับมานะเพื่อที่จะรับอรุณนะครับให้อยู่ภายใน7วันนั้นก็จะเป็นไม่เรียกว่าไม่ขาดพรรษาพรรษานี้ก็มีพรรษาแรกกับพรรษาหลังนะตามพื้นที่หรือตามนัยยะของบุคคลที่สะดวกหรือไม่สะดวกก็สามารถเปลี่ยนไปเข้าพรรษาหลังได้นะครับอันนี้ก็เป็นพุทธประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมาในทุกๆพุทธดอนนี่ดังนั้นการเข้าพรรษาจึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคณะสงฆ์

0: ควรจะอยู่จำพรรษาเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุก็ควรอยู่จำพรรษาซะบ้างนะไม่ใช่ซะบ้างสิขอไปควรอยู่จำพรรษานะเดือนนึง3ปีนึง3เดือนก็อยู่ให้ครบพรรษาแล้วก็จะได้รับอานิสงส์ของการอยู่ครบจำพรรษาด้วยนะนี่ก็เป็นเรื่องราวเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความรู้เรื่องของวันเข้าพรรษาเกี่ยวกับโยมไม่เอ่ยเกี่ยวสิเกี่ยวตั้งแต่แรกแล้วว่าพระภิกษุไปเหยียบข้าวก้าของโยมนะโยมก็เลยมาร้องเรียนนะแล้วโยมทำอะไรในช่วงเข้าพรรษาครับทำบุญไปวัดนะแล้วก็พัฒนาตัวเองทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสคุณครูไม่ใหญ่สนับสนุนนะที่ผ่านมาท่านพูดทุกปีว่าเป็นพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมเป็นพรรษาพิสุทธิ์เป็นพรรษาแห่งการฝึกฝนอบรมตนเองดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกานะพุทธศาสนิกชนก็ควรที่จะอยู่จำพรรษาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก่อนที่วันนี้จะมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้นะครับรถด่วนขบวนสุดท้ายโยมวันนี้สนุกมากแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดังกล่าววันนี้เราจะพบกับไม่ใช่มินิซีรีส์นะอุ้ยตื่นเต้นนะว่าเรื่องราววันนี้น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขุนพลตะวันตกที่โลกขอสู่หกในหัวใจพระครูปรัตทวีพรหมเทโวรองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากลประธานโซนตะวันตกประธานจังหวัดราชบุรีประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: สั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
2: น้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสา

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที
3: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี
3: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
2: มาอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้

0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกๆคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสุนทรีกันจ้ะ

เรียนอนุบาลยังนั่งสมาธิทุกวันอยู่หรือเปล่าจ๊ะใครๆนั่งได้ความสบายบ้างใครนั่งเห็นดวงบ้างใครนั่งแล้วเห็นองค์พระบ้างสาธุตลอดเส้นทางสายกลางภายในจะเป็นแนวดิ่งลงไปจะเป็นเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายนี่จ๊ะนี่จ้าตลอดเส้นทางนี้จะมีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างเพิ่มขึ้นการเห็นเกิดขึ้นความเข้าใจความรอบรู้ก็แจ่มแจ้งกันไปเรื่อยๆไม่มีลดน้อยถอยลงเลยถ้าเราภูมิใจที่ถูกส่วนและถูกหลักวิชาก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเส้นทางสายกลางภายในนี้ต้องมีสติกับสบายไปคู่กันตลอดเส้นทางแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หรือตั้งแต่เบื้องต้นจนไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยนะจ๊ะไปอย่างนี้ไปตลอดเส้นทางเลยคือสติกับสบายคู่กันถ้าใครทำอย่างนี้ได้ถึงจะเรียกว่าถูกหลักวิชาแต่ถ้าหากเริ่มยากขึ้นให้สังเกตนะจ๊ะมีการตึงเกร็งหรือภาพประสบการณ์ภายในที่ชัดเจนอยู่อยู่ๆก็หลีลงมาแล้วก็ค่อยๆเลือนลางหายไปแบบนี้แปลว่าเราทำยังไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะแปลว่าเราอาจจะไปกำกับไปกดดันไปเน้นไปเค้นภาพอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นมันเริ่มนำความยากมาใช้จึงไม่ถูกหลักวิชาเพราะนั้นอันไหนที่ไม่ถูกหลักวิชาอย่าไปทำนะจ๊ะความยากนั้นมีเฉพาะโลกภายนอกที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนครับแค้นลำบากทุกทรมานแต่ภายในนี่มันตรงกันข้ามกันเลยนะจ๊ะเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นสิ่งที่เรายังไม่คุ้นเคยเพราะเราขาดช่วงการทำต่อเนื่องกันมาเช่นขาดการทำต่อเนื่องข้ามชาติบ้างแต่ถ้าหากว่าวันใดเวลาใดที่เราทำถูกหลักวิชาความรู้สึกคุ้นเคยก็จะเริ่มขึ้นการเดินทางไปนั้นก็จะเริ่มต้นแล้วก็จะเดินทางต่อไปได้อีกอย่างเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆนะจ๊ะโลกภายในนั้นกว้างขวางกับโลกภายนอกเยอะ

แม้เราหลับตาเหมือนมองก็ไปในท้องเราแคบๆไปนี้แต่ปรากฏมันกว้างกว่าโลกภายนอกเยอะนี่แต่ถ้าเราสามารถเข้าไปภายในได้โลกภายในรู้แต่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงทั้งสิ้นโลกภายนอกเป็นโลกแห่งความสมมุติเรายังไม่เจอของจริงในโลกภายนอกเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นความจริงมันอยู่ในโลกภายในดังนั้นที่ต้องผ่านศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะโลกแก้วที่พ่อให้ลูกจําไว้ต้องให้ปิ้งสักวันคงเป็นจริงถ้าลูกนิ่งดิ่งลงกลางโลกนอกนั้นไม่ใหญ่โลกภายในนั้นใหญ่กว้างโลกจงแผ่วถางทางกลางของกลางโลกภายใน

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ผักหวานบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจ
1: จ้า
0: เนี่ยจ้า
1: ครับ
0: โอ้ปากหวานหวานเนี่ย
1: ครับ
0: จะไว้ใจได้

0: วันนี้จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวาน
1: ครับ
0: ตอนขุนพรตะวันตกที่โลกขอสู่ฮกในหัวใจพอได้เพลงมีพ่อมีภารกิจจ้า

วันนี้ตอนคุณมนตะวันตกที่โลกขอสู่หกในหัวใจใช่ไหมจ๊ะกราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผม

0: วันตกประธานจังหวัดราชบุรีประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพบุตรอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
1: สาธุ
0: ขอกราบรายงานตัวครับนี่ประธานจังหวัดราชบุรีนะ
1: คร
0: ับ นี่เมืองพระราชาเลยนะ
1: คร
0: ับ แล้วพ่อครับจุดเริ่มต้นชีวิตการสร้างบารมีของผมเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2528จากวันแรกที่ก้าวเข้าวัดผมโดนเลยโดนความเนียบสะกดใจเข้าอย่างจังเลยคือเมื่อผมเห็นพระภิกษุเดินไปแถวท่านเดินอย่างสง่างามระเบียบวินัยที่เป๊ะทุกองศาโอ้โหที่ทั้งกองเล็งหมดเลยเนาะจนหัวใจมันสั่งม
1: า
0: ให้เข่าสุดลงกราบกับพื้นดินเป็นครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่ก่อนไม่เคยคิดจะว่าจะทำอะไรแบบนี้เลยแต่นี่โดนใจสั่งมาเป็นพระสูต
1: ร
0: เดินอย่างสง่างามนี่เนาะวินาทีนั้นแรงบันดาลใจมันล้นเหลือจนต้องเดินก็ไปในโบสถ
1: ์
0: สันนิษฐานได้เดินก็ไปทำไม
1: ไปกราบรับประท
0: านแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ได้บวชอย่างนี้ด้วยเถิดหลวงพ่อครับเหมือนมีสัญญาณตอบรับจากเบื้องบน
1: โ
0: อ้จากเบื้องบนเลยเนาะวันต่อมาผมฝันไปว่าพระประธานในโบสถ์ท่านส่งยิ้มให้ก็ผมดีใจเป็นอย่างมากนี่เนาะจากรอยยิ้มในฝันของพระประธานในโบสถ
1: ์
0: นี่ไม่ธรรมดานะปกติท่านจะเฉยเฉยท่านต้องเจอคนถูกใจเนี่ยว่าลองนี้ต้องบวชนี่นะโอ้โหเป็นถึงส่งยิ้มให้เนาะโอ้จากรอยยิ้มในแฟนของพระประธานในโบสถ์ก็ดึงดูดกับผมให้กำลังช่วยงานที่วัดในแผนกจราจรไม่ให้เกิดจราจรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ถึง2530ทำหน้าที่โบกรถต้อนรับสาธารณชนด้วยใจเบิกบานจนกระทั่งตัดสินใจเด็ดขาดระหว่างคำว่าบวชกับทำงานคิดวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งทำให้นอนแทบไม่หลับนี่นะแต่หลับไหม
1: หลับ
0: แต่ก็หลับอยู่ดีและในท่ามกลางความหลับนั้นมีกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีก็ปรากฏตัวในฝันบุคคลท่านนั้นคือหลวงพ่อทัตตะชีโวผมฝันว่าหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านเดินทางมาหาถึงที่บ้านโอ้โหนี่ท่านตั้งใจมากเลยนะโอ้โหไปหาถึงบ้านเลยผมตื่นมาผมก็รู้ทันทีว่าผมต้อง
1: บวช
0: เก่งนะชนะน็อกแบบขาดลอยอย่างแน่นอนเลยนะคือบวชไม่ใช่แล้วบวชแล้วอย่างตอนนั้น
1: ย
0: ังเนาะจนกระทั่งปีพุทธศักราช2531ผมจึงตัดสินใจ
1: บวช
0: ถูกต้องไอ้เก่งเนาะเข้ามาบวชเมื่อได้บวชแล้วก
1: ็ไม่ลา
0: บวชแล้วก็เป็นพระเป็นพระแล้วก็ได้นั่งสมาธิ กับหลวงพ่อธรรมชโย

0: ได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อทัตตาชีโวบทเทศนั้นกลืนกินใจผมมากผมจึงตั้งเป้าหมายในใจว่าเราจะบวชอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตจะไม่ไปไหนอีกแล้วเป็นพยานนั่นเนี่ยนะนี่นะท่านว่าไงเนี่ยเนาะจะเคยฝันอยากเป็นตำรวจปราบคนคนอะไร
1: คน
0: าคนไม่ดีเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นพระสร้างคนดีทิ้งความเป็นตำรวจเพื่อสร้างตำนานตามปณิธานหลวงพ่อครับภารกิจแรกของผมคือการดูแลพระทหารเพราะว่าเป็นกำลังการตรัสรู้ธรรมของพุทธบุตรนี่เน
1: า
0: ะซึ่งผมปลื้มทุกครั้งเลยที่เห็นพระสามเณรฉันพระทหารด้วยความสุขแต่สิ่งที่ผมโชคดีที่สุดคือได้เรียนรู้วิชาละเอียดจาก
1: คุณยา
0: ถูกต้องจ้าคุณยาจางครับมีบทเรียนหนึ่งที่ผมจำได้แม่นบทเรียนหนึ่งนะ
1: ค
0: ือเรื่องกวาดใบไม้ครั้งหนึ่งผมกวาดใบไม้กองไว้หน้าโบสถ์แล้วกะว่าจะไปฉันเพลก่อนแล้วค่อยมาเก็บแต่พอกลับมาก
1: องใบไม้หายไปแล้ว
0: หายไปแล้วทำไมถึงหาย
1: คุณยายมาเจอ
0: คุณยายเก็บไปหมดแล้วถูกต้องจ้ะท่านสอนด้วยเมตตาว่าถ้าไม่เก็บให้เรียบร้อยเนี่ยคือถ้าไม่สะอาดสัตว์ร้ายอาจจะมาซุกตัวเป็นอันตรายได
1: ้
0: นี่ใช่ผมจึงตระหนักว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องกวาดขยะแต่มันคือวิชาความรับผิดชอบและความปลอดภัยที่ผมใช้มาจนทุกวันนี
1: ้
0: นี่จะท่านจำมาถึงปัจจุบันนี้เลยใช่ไหมหลวงพ่อครับครับผมน่ะมีหลักการใช้ชีวิตและการทำงานสร้างบารมีที่เรียบง่ายมากๆครับนั่นคือหลวงพ่อสั่งอะไรผมก็เซเยสทันทีครับเวลาเกิดมาสร้างบารมีเราก็ต้องใช้ชีวิตเพื
1: ่
0: ออย่างไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆซึ่งเราต้องเทแค่ไหนงานเสร็จเดี๋ยวก็รู้กันครับ

0: แล้วพ่อครับสำหรับผมพองานเสร็จ
1: เดี๋ยวรู้กัน
0: ได้งานใหม่เลย
1: ได้งาน
0: อยู่เรื่อยๆเลยครับคือตั้งแต่บวชวันแรกก็ได้เป็นพี่เลี้ยงบุญอาหาร ในโครงการอยู่รูปเดียวครับ
1: โ
0: อ้อ๋อบุญอาหารในโครงการ
1: ครับ
0: อยู่รูปเดียว
1: รูปเดียว
0: บวชไปได้สักระยะหนึ่งพระท่านก็ยกบุญอาหารให้กับผมดูแลเลยครับ
1: โอ
0: ้โหงี้อิ่มอร่อยย่อยง่ายใช่ไหมรวมแล้วรับบุญอาหารตรงเต็งแก้วสภาหลังคาจากอยู่ถึง6ปีครับ
1: สา
0: ธุโอ้ปี2536กระผมได้รับหน้าที่ดูแลอาสาสมัครช่วยงานบุญต่างๆของสำนักสัทธาภิบาลที่ในช่วงนั้นงานยังไม่ขยายใหญ่เท่านี้ครับปี2545กระผมก็ได้รับหน้าที่ไปดูแลกองสายงานสาขาภายในประเทศในตำแหน่งหัวหน้ากองปี2546ก็พ่วงในตำแหน่งดูศูนย์อบรมผาสุขภาวนิจจังหวัดราชบุรีครับซึ่งถือเป็นสถานที่แรกที่ต้องออกไปทำหน้าที่ต่างจังหวัดก่อนเดินทางไปหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านก็ได้ให้อาวาสว่าคุณท่านหรืออะไรมึงลองไปดูสิว่า
1: ฮะใช่เลยใช่เลย
0: ศูนย์สาขาเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนี่จ้ะเออโอ้ท่านพูดได้ปิยวาจาอย่างนั้นกับผมก็ต้องรีบไปกระทั่งมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนผาสุขวณิชจังหวัดราชบุรีก็เจอการต้อนรับที่แสนอบอุ่นด้วยตัวเลขหลายล้านบาท
1: โอ
0: ้โหหลายล้านเนี่ยเนอะ
1: ใช่
0: ได้ยินครั้งแรกก็ชุ่มชื่นหัวใจแต่ว่าไม่ได้ยินคำต่อไปโลกสดใสได้ไม่กี่วินาทีครับเอ๊ะไม่อ่ะ
1: เป็นหนี้นะคร
0: ับ เพราะตัวแรกเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือ
1: หนี้ส
0: ินจ้ะที่ผมต้องไปเคลียร์ครับผมก็ลุยเคลียร์หนี้สินเหล่านั้นจนหมดเลย
1: จ้า
0: โอ้เก่งเนาะเก่งนะเพราะนั้นที่ไหนมีหนี้กันนี่มนต์ตรงนี้ไปพร้อมสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มจนขยายเป็นที่อบรมเยาวชนและบวชพระรองรับงานของจังหวัดได้จนสามารถขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดนี่จ้ะในช่วงนั้นทางทีมงานก็ได้ทำหน้าที่แค่ไม่ได้เว้นวรรคเลยครับโอ้ดีจังนะสมัยไปอยู่แรกๆ ก็มีพระอาจารย์รูปแรกที่ไปช่วยนี่นะจ๊ะพระอาจารย์รูปนี้ที่ไปช่วยคือพระ

Done. อติเทพ

0: โอ้โหก็ถึงทำเนาะ
1: สาธ
0: ุนี่จ้ะท่านจะไปช่วยรับบุญที่ศูนย์ครับ
1: สาธุ
0: ท่านจะสงบเสงี่ยมสง่างาม
1: คร
0: ับ นั่งคู่กันเนาะ
1: คร
0: ับ ช่วยรับบุญนี่จ้ะ

0: ครับผม
1: สองคู่บุญคู่บารมี
0: ใช
1: ่ช่วยกันใช้นี่กันแล้วมีน้องบาสิกาแค่ไม่กี่คนแต่หลวงพ่อเชื่อไหมครับว่าศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณิชได้อบรมเยาวชนจากสถาบันต่างๆทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น มากกว่า 300,000 คนและจองเข้ามาอบรมอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งปีกันเลยครับอะไรเยอะขนาดนั้นเยอะเหรอสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวส่งไปให้อบรมอีกนี่เนาะอะไรท่านจัดอบรมเยอะขนาดนี้เยอะเหรอเนี่ยโหแล้วมีทีมงานกี่องค์จ้ะ
2: ตอนแรกมีรูปเดียวแล้วก็นิมนต์ที่วัดไปช่วยเสริมครับ
1: เสริมอีกกี่รูปจ้ะ
2: ห้าร
1: ูปห้ารูปแล้วไปรับหลักแสนโหโหาโอ้โหอบรมไปได้ถึงกว่า 300,000 นี่มันอัศจรรย์แล้วนะเจ้าเนี่ยโอ้บารมีเยอะเลยนอกจากการอบรมเยาวชนให้ถือศีล8แล้วทางศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณิชก็ได้จัดบทสมเนียเป็นประจำทุกปีเลยปีละ2ครั้งไม่เคยขาดเลยโอ้สุดยอดสุดยอดบวชสามเณรภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีในช่วงปิดภาคเรียนครับนี่จ้ะสาธุโอ้จัดปีละ2ครั้งใช่ไหมจ๊ะและจัดโครงการอุปสมบทพระคำสาเป็นประจำทุกปีอีกด้วย
2: คร
1: ับ โอ้ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณิชจังหวัดราชบุรีเอ๊ะติดริมน้ำเหรอ
3: ใช่ครับ
4: เอ๊ะติดริมน้ำครับหลวงพ่อคร
1: ับ น้ำอะไรจ๊ะ
4: เป็นแม่น้ำแม่กลองครับ
1: น้ำแม่กอง
4: ครับผม
1: โอ้บรรยากาศสวยอ่ะ
2: จ
1: ัดโครงการสมบทบูชาธรรมหาวิทยาจารย์ด้วยเนี่ยโอ้บรรยากาศสวยจริงแล้วตอนนี้มีพระกี่องค์จ๊ะที่อยู่ในศูนย
2: ์
1: 16 รูปโอ้โหรับการอบรมเยอะเหมือนกันนะซึ่งปัจจุบันนี้พระที่เคยบวชรุ่นแรกๆจากศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณิชปัจจุบันได้กลายเป็นเจ้าอาวาสและแกนนำหลักของพระพุทธศาสนาไปแล้วเยอะมากเลยครับจากจุดเล็กๆเหล่านี้ทำให้เราเป็นที่รู้จักในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเราสามารถจัดตักบาตรพระ10,000 รูปได้ถึง3 ครั้งด้วยกันครับโอ้โหแน่นเลย10,000 รูปจังหวัดราชบุรีจัดมาถึง3 ครั้งแล้วเหรอ
2: คร
1: ับ อุตสาธุนี่

0: แล้วจะถวายมหาสังฆทานพระ400วัดในจังหวัดเป็นประจำปีทุกๆปีเลย
1: สาธ
0: ุจ้ะงานนี้จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมเนื่องในวาระวันธรรมชัยเพื่อประโยชน์ธรรมหลวงพ่ออุ๊ยว่า

0: Oh, สุดยอดเลยปลื้มเนาะ
1: ครับปลื้มครับ
0: นั่นศูนย์ราชบุรีใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ศูนย์ต่อมาคือศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี
1: สาธุ
0: ซึ่งศูนย์นี้ติดแม่น้ำแคว
1: น
0: ้
1: อย
0: เอาแควน้อยเนาะนี่ใส่ยกน้องโอ้ที่เป็นน้อยแควน้อยนี่ผมมีโอกาสได้สนองความฝันของหลวงพ่อทัตตชีโวที่อยากได้ที่ดินผืนหนึ่งซึ่งติดเป็นแขวนน้อยเป็นแนวยาว1กิโลเมตรซึ่งท่านได้ดูที่ผืนนี้มายาวนานถึง16ปีครับกับผมและทีมงานยังได้รวบรวมผู้นำบุญร่วมกันทอดผ้าป่าซื้อที่ดินผืนนี้ได้จนสำเร็จ
1: สาธุ
0: ในเวลาต่อมาเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาดำริว่าจะสร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโวจึงเกิดการระดมทุนครั้งใหญ่จากวัดใหญ
1: ่
0: ทำให้สามารถซื้อที่ดินและสร้างเจดีย์ได้จนสำเร็จ
1: สา
0: โอ้สุดยอดแต่ทีมงานอยู่ตรงนี้เองเนาะนี่หลวงพ่อทัตตชีโวเมตตามอบไฟแก้วให้เลยเพื่อประกอบพิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว
1: สาธุ
0: เนื่องในวาระเดือนเกิดนั่นครับโอ้โหสาธุจ้ะพื้นที่แห่งนี้เด่น

0: ในเรื่องการบวชพระที่มีการจัดตลอดทุกโครงการและจัดงานตักบาตร10,000 รูปต่อเนื่องทุกปีรวมถึงงานคณะสงฆ์นิมนต์มารับถวายมหาสังฆทานครั้งใหญ่ประจำปีในเดือนสิงหาคมวาระทำบุญที่สุขสนให้แก่ตระกูลพงศวัตรของหลวงพ่อครูไม่เล็กนี่พิธีถวายมหาสังฆทานจำปีจังหวัดกาญจนบุรีและพิธีทิศส่วนกุศลต่อบรรพชนมีคนมาร่วมงานจำนวนมากทุกปีครับโอ้ดีจังโอ้ต้องอนุโมทนาสาธุการด้วยเนอะ
1: สาธุ
0: สถานที่ที่สามที่กับผมได้มีส่วนไปดูแลเคยสวนปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอ2 พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีหรือโลตัสแลนด์แดนเกิดรูปกายเนื้อหลวงปู่ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากปีหลังการเดินธรรมยาตามีความลำบากเรื่องที่พักของพระภิกษุกับผมและทีมงานก็ได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างทีละส่วนตอนนี้มีรองครัวที่ได้มาตรฐานเหมือนครัวของวัดพระธรรมกายและกำลังจะสร้างองค์พระเจดีย์พระสันติภาคโลกด้วยครับ
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอด
1: สา
0: ธุอีกทั้งยังมีอาคารปฏิบัติธรรมชื่ออาคาร108 ปีครูผู้คนพบวิชาธรรมกายเพื่อให้สาธุชนที่เดินทางมาจากทิศทั้งสี่ได้มานั่งสมาธิบูชาธรรมหลวงปู่ได้ในทุกๆวันซึ่งในระหว่างที่สร้างสถานที่เตรียมความพร้อมและรองรับโครงการต่างๆจากวัดพระธรรมกายและที่ส่วนกลางมีนโยบายผมและทีมงานในพื้นที่ก็ได้จัดโครงการต่างๆควบคู่ไปด้วยครับเช่นโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อการหยุดใจจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่3ของเดือนมีผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมมาก
1: ร
0: ัก
1: ส
0: ิ
1: บ
0: คนนั่นเริ่มตอนแรกปัจจุบันแต่ละเดือนมีผู้เข้ามาร่วมไม่ต่ำกว่า

0: 100คน
1: สา
0: ธุเป็นประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีล้วนๆเลยครับ
1: สาธ
0: ุโอ้เนี่ยเนาะโอ้คนเยอะแยะไปหมดเลยนี่ที่มาปฏิบัติธรรมประจำทุกเดือนอาคาร108ปีครูคนพบวิชาธรรมกายครับนี่จ้า
1: ถ
0: ูกนั่นคือโครงการที่1นะจ๊ะปฏิบัติธรรมเพื่อการหยุดใจ2โครงการอบรมสมบทหมู่บูชาธรรมมหาปัจจุณีอาจารย
1: ์
0: และโครงการบวชพระเข้าพรรษา
1: สา
0: เป็นประจำทุกปีไม่เคยขาดเลยครับโอ้ดีจังดีจังนี่จ้ะโอ้ดีมากเลยสามโครงการบำเพ็ญสามเณรภาคฤดูร้อนโอ้สามเณรเยอะเลยนี่จ้ะแต่ละปีมีสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวนมากสาธุโครงการนี้หลวงพ่อจะว่าแต่ละอำเภอแต่ว่าถ้าไม่มีโครงการบรรพชาสามเณรท่านก็จะนำเด็กนักเรียนเยาวชนชายมาบวชสามเณรกับเรากันเยอะมากเลยครับภาคฤดูร้อนที่ผ่านมาก็200รูปครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโครงการต้อนรับพระธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปรับมาจังหวัดสุพรรณบุรีก็มียอดร่วมต้อนรับตลอดโครงการเพิ่มขึ้นทุกๆปีเลยครับ
1: สา
0: ธุร่วมๆ 10,000 คนครับ
1: สา
0: ธุเราจะว่าแต่ละวันที่ได้รับกฐินจากหลวงพ่อไปท่านก็ชักชวนชาวบ้านและลูกศิษย์ท่านมาร่วมต้อนรับ และร่วมจุดประทีปกันทุกวัดเลยครับ
1: สา
0: ธุหมู่คณะเราไปทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยด้วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: ดีไหม
1: ดีครับ
0: ไหนใครร่วมบุญกฐินนี้บ้างจ๊ะโอ้เต็มห้องเลยเหรอ
1: ใช่
0: สาธุสาธุสาดีไหมทำบุญ
1: ดีคร
0: ับ ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยนี่สังเกตสร้างชาติด้วยเนาะตั้งแต่ยกปีลอกก็ลอกฝงฝงลอกอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะไม่เคยมีนี
1: ่
0: กี่ยุคกี่สมัยเรื่อยมาที่ทอดทุกวัดทั่วไทยนี่มีแต่ยุคของเราในใจนี่จ้าและที่เปลื้องไปตีอยู่ในใจผมตลอดเวลาเลยก็คือนานวันคุ้มครองโลก22เมษายนจะว่าแต่ละวัดท่านชักชวนญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาท่านมาร่วมงานได้พันกว่าคนแต่ปีนี้ท่านชวนญาติโยมมาร่วมงานถวายมหาสังฆทานได้ถึง 4,000 กว่าคนเลยครับ
1: สาธ
0: ุกับผมได้ประจักษ์แล้วว่าหัวใจสำคัญของการขยายงานพระพุทธศาสนาคือการสร้างทีมงานให้เข้มแข็งเราสร้างทีมดีปัจจัยและทุนในการสร้างบารมีก็จะตามมาเองครับ
1: สาธ
0: ุแม้จะเป็นพระสายลุยงานภายนอกแต่ผมก็ไม่เคยทิ้งงานภายใน
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดมันทำความบริสุทธิ์ให้ใจอยู่เสมอเพราะเชื่อมันว่าความดีที่ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ย่อมมีแรงดึงดูดที่มองไม่เห็น
1: สาธ
0: ุโอ้สุดยอดเลยดังนั้นอาวุธลับในการต่อสู้กับอุปสรรคของผมคือการนั่งสมาธิทุกวันครับ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับผมจะนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละ 4-5 ชั่วโมง
1: ส
0: าธุสาธุ
1: สาธ
0: ุทุกวันต่อเนื่องตั้งแต่บวชมา

0: สาธุสาธุโอ้โหนี่อัศจรรย์นะซึ่งถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีและจะเป็นแรงบันดาลใจนี่กายบอกไม่มีเวลาว่างนะเวลาว่างเยอะแต่ไม่ค่อยทำกันมันต้องอย่างนี้สินั่งสมาธิทุกวันวันละ 4-5 ชั่วโมงโอ้โหนี่หลวงพ่อปลื้มมากเลยเนี่ยแต่อยากปลื้มมากกว่านี้เนี่ยจะมีองค์ที่สองไหมนะ
1: จะเริ่มมีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: จะมีไหมนะพึ่งมีองค์เดียวแต่อยากเห็นองค์ที่สองอ่ะจะมีไหมนะนี่เนาะแล้วก็องค์ที่สามสี่จะมีไหมนะถ้ายังแบ่งเวลาทำงานที่สำคัญได้เลยนี่จะก็เป็นข้อคิดสะกิดใจให้ทุกองค์นะจ๊ะนี่จะนำไปพิจารณาให้ดีทีเดียวเพราะฉันนั่งเป็นประจำวันละ 4-5 ชั่วโมงตั้งแต่บวชมาเราไปทบทวนดูซิว่าตั้งแต่บวชมาทุกวันวันละ
1: 4-5 ช
0: ั่
1: วโมง
0: ไหมนี่นะหรือเท่าไหร
1: ่
0: นี่นะเราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้สว่างสวยกว่าเดิมนี่นะจ๊ะช่วงแรกอาจจะยังไปไม่ถึง 4-5 ชั่วโมงเราก็เพิ่มเวลาในการนั่งประจำวันของเราทุกๆวันอยู่แล้วให้เพิ่มขึ้นดีไหมจ๊ะ
1: ดีค่ะ
0: แต่สิ่งนี้ก็ต้องทำภารกิจนี่นะไม่ต้องนั่งหรือไง
1: นั่งชั่วโมงขึ้นไป
0: อุ้ยสาธุสา
1: ธุ
0: สาธุนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากนี่นะ
1: พระครูประดับทวีธรรมเทโวคร
0: ับ ท่านทำบุญเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีนี่จะเป็นแรงบันดาลใจของหมู่คณะของเรานะจ๊ะทุกองค์ทุกคนจ้ะนี่คือขุมพลังที่ทำให้ไม่เคยหมดไฟไม่จะต้องดูแลงานทั้งโซนตะวันตกครับคุณผลตะวันตกจ้ะ

0: โอ้คุณจะหลับไปเนี่ยเนาะแล้วพ่อครับจากวันเริ่มต้นกลางทุ่งนาฟ้าโล่งที่กับผมได้ตัดสินใจเข้ามาบวชสร้างบารมีกับผมได้ยินหลวงพ่อพูดอยู่เสมอว่าเราจะสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกปัจจุบันเรามีศูนย์สาขาทั่วประเทศ125แห่งแต่รวมทั้งโลกก็236แห่งแล้วจริงต่อยากับผมเริ่มหลวงพ่อยังสูดหัวใจความรบรักเชื่อมั่นสุดท้ายขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง
1: ส
0: าธุจ้าอายุขัยยืนยาวเป็นอสงไขยปี
1: สา
0: ธุพวกเขาติดตามสร้างบารมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะจนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: สาธุ
0: โอ้โหหลวงพ่อครับผมรักหลวงพ่อล้นใจเลยครับ
1: สา
0: ธุโอ้โห

สาธุสาธุสาธุรักหลวงพ่อนะที่สุดนะก็ถ้าพ่อฟังอยู่นะก็ลูกๆนะครับทั้งผู้ช่วยครูไม่ใหญ่แล้วก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนนะทั่วโลกก็เชื่อว่าเราก็มีที่ยึดเหนี่ยวนะจิตใจก็คือคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อองค์เดียวกันนะดังนั้นก็เร่งมุ่งหน้าสร้างบารมีนะครับตั้งแต่อนุวินาทีนี้เป็นต้นไปเพื่อปลายทางที่สดใสนะอย่างที่ท่านถามเราว่าเธอจะไปกับฉันหรือว่าเธอจะไปกับเขานะไปใครดีเอิญไปกับหลวงพ่อนะไปกับคนที่เรารักนะครับสุดหัวใจเรื่องราวในวันนี้รถด่วนขบวนสุดท้ายถ้าเราจะโดยสารยานพาหนะอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมั่นใจคนขับเนาะนะต้องมั่นใจว่าจะพาเราไปให้ถึงเป้าหมายถึงจุดหมายได้แต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าในชีวิตเราเนี่ยเอาในทางโลกก่อนเนาะเราคงเคยที่จะไปไม่ทันในหลายๆเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์ที่เราไม่ทันเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรบ้างก็ย้อนกลับไปดูอ้ออาจจะมาจากความประมาทในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องความประมาทไว้เนี่ยประมาณ19แห่งนะมีมาในพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่ารวบรวมมาแล้วนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีอยู่7ประการด้วยกันที่ทำให้เราพลาดโอกาสและทำให้

้บางครั้งอาจจะพลาดรถด่วนขบวนสุดท้ายหัวพระอาจารย์เดี๋ยวอีกขบวนหนึ่งก็มาไม่เหมือนกันนะขบวนนี้สำคัญนะเพราะว่าจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมดังนั้นเกาะแน่นๆนะนักเรียนนะความประมาทมี7ประการ1ประมาทในเวลาปล่อยเวลาให้เรื่องลอยไปผัดวันประกันพรุ่งไม่ตรงต่อเวลาและเสียไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรบ้างเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องทุกเรื่องนะพระอาจารย์เป็นเรื่องทุกเรื่องเลยนะจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งนะในซีรีส์ต่างๆนะครับนะก็ตามความสนใจคือเวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีเรื่องให้เราได้ศึกษาเรียนรู้เยอะมากๆเลยนะครับนะก็ถามว่าเราจะใช้เวลาสักแค่ไหนถึงจะเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ในโลกใบนี้ได้เป็นหมื่นปีหรือเป็นแสนปีหรือว่าเป็นล้านปีไม่พอนะครับมันเรื่องเยอะมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านก็รู้ว่าเวลาในพุทธันดรเนี่ยที่ท่านลงมาสร้างบารมีมาตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาน้อยท่านเลยรวบรวมมาเป็นใบประดู่ในกำมือที่มีทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วท่านก็บอกพระภิกษุวันนี้ที่ท่านมาสอนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เราสอนพวกเธอเนี่ยเท่ากับใบประดู่ที่อยู่ในกำมือส่วนความรู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในโลกใบนี้เท่ากับใบประดู่ที่อยู่ในป่านี่ขนาดอยู่ในกำมือนะ 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วทำไมพระองค์เอา84,000พระธรรมขันธ์มา

เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่อายุเฉลี่ยมนุษย์ในยุคนั้นนะ100ปีแต่เรามาตอนไหนเอ่ย75นะเราก็ไม่ธรรมดาเนาะนะดังนั้นก็มหาภูชีอาจารย์ท่านก็คัดสรรมาแล้วหลวงปู่บอกหยุดเป็นตัวสำเร็จนะสัมมาอรหังคุณยายบอกบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจคุณครูแม่ใหญ่บอกสติสบายสม่ำเสมอสังเกตนี่ดังนั้นเป็นหลักสูตรที่เราต้องทำตามหลักวิชาให้ได้สองประมาทในวัยประมาทในวัยไม่เป็นไรวัดน่ะเดี๋ยวเข้าตอนแก่แก่ยังคุณยายบอกคุณยายรู้สึกว่าตัวเองแก่ตั้งแต่ยังเป็นสาวๆนะยายเร่งหาเลยตามหาหลวงปู่จะได้ไปช่วยเขาเรียกว่าไปกราบขอเข้ามาพ่อไม่รู้พ่ออยู่ไหนอยากตามหาพ่อที่จากไปแล้วจะมีลูกกตัญญูแบบนี้สักกี่คนที่กตัญญูข้ามชาติกตัญญูแม้กระทั่งอยากจะไปขอเข้ามาคุณพ่อที่เสียไปแล้วเนี่ยคุณยายนี่คุณธรรมด้านความกตัญญูเนี่ยมีเยอะมากๆเลยไม่อยากให้เป็นความขัดข้องหมองใจข้ามภพข้ามชาตินะครับประมาทในวัยคือคิดว่าตนเองยังเป็นเด็กยังมีเวลาอีกนานหรือคิดว่าตัวเองโตไปแล้วไม่ฟังใครโตแล้วไม่ฟังใครนะครับทำให้พลาดโอกาสทำความดีหรือสร้างอนาคตที่ดีได้การสอนบางครั้งเนาะนะพออายุเยอะเนี่ยคำว่าอายุเยอะไม่ได้แปลว่าเราจะมีวุฒินะทางภาวะเพิ่มขึ้นหรือน้อยขึ้นแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับการได้อยู่นานเป็นประโยชน์ครับการอยู่มานานเป็นประโยชน์นะแต่ว่าอาจจะได้ประโยชน์เต็มที่หรือไม่เต็มที่ก็ขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนว่าจะใช้ประโยชน์จากเวลาที่อยู่มานานมากน้อยแค่ไหนคุณยายบอกว่าเรียกว่าการสอนตัวเองจะดูว่าใครสักคนหนึ่งมีบุญมากบุญน้อยให้ดูที่เขาสามารถสอนตัวเองได้หรือไม่นะครับดังนั้นนิสัยบางอย่างเรื่องบางเรื่องนะครับถ้าเป็นเด็กทำเรียกว่าเด็กดื้อเอาแต่ใจแต่พอเป็นผู้ใหญ่ทำเป็นไงเอ่ยอ๋อมันเป็นอัธยาศัยนะดังนั้นอย่าประมาทในวัยนะอย่าคิดว่าเรายังเด็กอยู่นะเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตตอนเด็กก็มีนะหรือคิดว่าเราโตแล้วนะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ต้องพัฒนาแล้วไม่ได้นะตราบใดที่เรายังต้องเป็นผู้ฝึกฝนอบรมตัวเองขัดเกลากิเลสอยู่ก็ต้องทำสิ่งนี้ให้เป็นอุปนิสัยนะติดข้ามชาติได้ยิ่งดีนะครับ3ประมาทในความไม่มีโรคไม่เป็นไรหรอกนะอย่างเราไม่เป็นหรอกไม่ป่วยหรอกไม่จริงเนาะนะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐตอนป่วยอยากทำอะไรครับอยากหายครับไม่อยากได้บ้านไม่อยากได้รถไม่อยากได้อะไรเลยเวลาเราป่วยเราอยากหายอย่างเดียวนะมันเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆความไม่มีโรคแต่ถ้ามีโรคแล้วก็ต้องรู้ตัวว่าอ๋อเราเองก็ป่วยได้เราเองก็เจ็บได้และบางครั้งเราอาจจะประสบอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกันคือสิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ได้อย่าชะล่าใจว่าร่างกายนั้นแข็งแรงคำว่าร่างกายเนี่ยรวมถึงข้างในด้วยเนาะเรามีร่างกายเหมือนบ้านเช่าเนาะสัญญาเช่า1ชาติคุณต้องดูแลให้ดีเปลี่ยนสัญญาได้ไหมได้คือเปลี่ยนภพภูมินะต่อสัญญาได้ไหมไม่ได้ตราบใดที่สังขารยังหมดไปก็คือจบดังนั้นดูแลบ้านเช่านี้ให้ดีนะครับแต่สุดท้ายเราต้องคืนเข้าไป 4. ประมาทในชีวิตหลงระเริงไปกับความสุขสบายลืมคิดไปว่าความตายและความไม่แน่นอนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อช่วงที่สุขเราจะประมาทเราจะบอกว่าช่วงเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปเร็วเสมอมันเร็วครับเพราะมีความสุขแต่อย่าลืมว่าเผื่อสำหรับความทุกข์ด้วยเราเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่2คนคือความสุขแล้วก็ความทุกข์นี่คือเพื่อนสนิทแล้วเราทำความรู้จักเพื่อนสนิท2คนนี้2สิ่งนี้ได้ดีแค่ไหน2สิ่งนี้ที่เป็นเพื่อนสนิทของเราคือความสุขและความทุกข์เราต้องศึกษาและเรียนรู้ทั้งความสุขและความทุกข์ให้ได้ทั้ง2อย่างนี้มีสิ่งนึงที่เหมือนกันคือทั้งความสุขและความทุกข์จะมาปรากฏให้เรารับรู้และสัมผัสได้ช่วงเวลา

้องรู้กลไกตรงนี้ครับถ้าใครรู้กลไกตรงนี้นะเราจะเข้าใจชีวิตและเราจะเข้าใจว่าความสุขและความทุกข์มันคือองค์ประกอบหนึ่งของชีวิตเราตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสอาสวะนั่นเองนะครับ5ประมาทในการศึกษาถ้าเป็นภาษายุคปัจจุบันเขาเรียกว่าดื้อความรู้นะถ้าไม่อาบน้ำเรียกว่าดื้อสบู่นะอันนี้คือดื้อความรู้คือปฏิเสธการศึกษามันก็มีบ้างสำหรับคนที่เรียนมาเยอะแล้วจบการศึกษาแล้วมันรู้สึกว่าเราเรียนมาเยอะแล้วเราพอแล้วจริงๆไม่ใช่ครับนั่นคือทุกกระบวนการทางการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกวันแรกที่เกิดมาดูลืมตาดูโลกใบนี้จนกระทั่งคุณหมดลมหายใจชีวิตคือการเรียนรู้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้ศึกษาเรียนรู้วิชาชีวิตอะไรก็ตามที่เราเจอทั้งหมดทั้งมวลคือแบบฝึกหัดนะครับฝึกฝนเพื่อให้เราได้ไปทำข้อสอบข้อสอบเราทำตอนไหนทำตอนหมดลมหายใจตอนเปลี่ยนภพภูมิสอบผ่านไปสุคติสอบตกไปทุกขติชีวิตมีแค่นี้จริงๆครับเราได้ศึกษาเรียนรู้ชีวิตทำแบบฝึกหัดทุกวันเลยอันนี้ความทุกข์ใช่ไหมอันนี้ความสุขใช่ไหมจัดการยังไงอยู่กับความสุขและความทุกข์นั้นยังไงอยู่กับตัวเองยังไงอยู่กับคนรอบข้างยังไงทุกอย่างคือแบบฝึกหัดทำให้เราได้เรียนรู้ครับเมื่อเราไปเจอข้อสอบเป็นไงเอ่ยเราจะได้ทำข้อสอบได้แต่ถ้าเราประมาทนะประมาททางการศึกษาไม่ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตสุดท้ายเราจะเกิดมาแล้วเราไม่ได้ใช้โอกาสทางการศึกษาได้อย่างเต็มที่สุดท้ายประมาทในธรรมหรือประมาทในการปฏิบัติธรรมอันได้แก่บุญกิริยาวัตถุ10ประการรวบรวมแล้วทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนานี่คือความประมาทในข้อที่7ประมาทในธรรมเอาไว้ก่อนนะทำทันทีเอาไว้ก่อนนะเหมือนกับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีพระอัญญาโกฏัญญะเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่รัตตัญญูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้เป็นเอตทัคคะทางด้านรัตตัญญูแปลว่าผู้รู้ราตรีนานแปลอย่างหนึ่งคือผู้ที่มีอายุยืนท่านมีอายุ120ปีแล้วก็เป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยเนี่ยครบองค์สามนะครบองค์สามเมื่อ2วันก่อนวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรให้ใครเอ่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นำทีมโดยพระอัญญาโกฏัญญะตอนนั้นเป็นอัญญาโกฏัญญะพราหมณ์อัญญาโกฏัญญะพราหมณ์มาได้ยังไงอ๋อติดตามรับใช้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาพอพระองค์พบผลทางมัชฌิมาปฏิปทาเลิกบำเพ็ญทุกขละกิริยาแล้วนะอัญญาโกฏัญญะพร้อมกับนะปัญจวัคคีย์นะรวมแล้ว5คนก็รู้สึกว่าเอ้ยสิทธัตถะโกมารไม่เอาจริงแล้วก็แยกย้ายครับตกลงกันว่าถ้าวันใดวันหนึ่งกลับมานะจะไม่ลุกต้อนรับจะไม่ทักทายจะเมินจะชดใส่ตกลงกันไว้อย่างนี้แต่เอาไปเอามาพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมปุ๊บนะนึกถึงอัญญาโกฏัญญะว่าเออเคยรับใช้ใกล้ชิดมาก่อนก็ส่งไปโปรดนะพอพงไปโปรดปุ๊บเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5ลืมข้อตกลงกันหมดเลยนะสุดท้ายก็ทักทายลุกต้อนรับนั่งในที่อันควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามูลเหตุที่ทำให้พระอัญญาโกฏัญญะบรรลุธรรมก่อนและเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้19 กับที่แล้วเคยถวายเป็นเกษตรกรปลูกข้าวปลูกผลไม้ในทุกๆช่วงของผลผลิตที่ออกมาแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้จะนำผลผลิตอย่างแรกนะครั้งแรกรอบแรกไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ตลอดนะข้าวปุ๊บออกรวงนะจะเป็นข้าวที่ยังไม่สุกเรียกว่าน้ำนมข้าวพอได้มาปุ๊บสุดแรกก็ถวายพระภิกษุสงฆ์ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าวสารนะล็อตแรกก็ถวายก่อนนะแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้เราเนี่ยบรรลุธรรมก่อนเวลาได้อะไรให้ได้ก่อนนะการที่เราจะได้หรือไม่ได้อะไรเกิดจาก1การอธิษฐานแต่ต้นตอต้องมาจากการประกอบเหตุก่อนต้องประกอบเหตุบวกกับการอธิษฐานถึงจะได้ขออย่างเดียวอาจจะไม่ได้หรือไม่

ได้ผลลัพธ์ที่เป็นอุปการะต่อสิ่งที่เราปรารถนาต้องประกอบเหตุด้วยดังนั้นมนุษย์เรานะชอบวิธีทางลัดทางลัดคืออะไรเอ่ยทางลัดคืออะไรก็ได้ที่มันง่ายนะอยากรวยทำอะไรซื้อหวยง่ายไหมง่ายสิลงทุนไม่เกิน100บาทได้ตั้ง6ล้านแต่เปอร์เซ็นต์การถูกคือ0.00001%นะน้อยมากแต่เป็นเพราะง่ายก็เลยเป็นนักลงทุนทุกวันที่1และวันที่16นะเป็นต้นมันง่ายไงมนุษย์ชอบอะไรง่ายๆสมองสั่งง่ายอะไรง่ายก็จะพยายามทำอยากได้คู่ครองทำไงดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาเมตตาหนูซิได้บอไปขอเอากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็เราไม่รู้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสมหวังในความรักหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยมนุษย์ขาดที่พึ่งและที่พึ่งที่ดีสุดคือพระรัตนตรัยเหมือนบทสวดนะบทสวดทำบุญบ้านนะนัตถิเมสรณังอันยังนะที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีนะมีแต่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อ้าวพระอาจารย์แล้วทำไมเขาอัญเชิญเทวดาอัญเชิญเทวดาเพราะต้องการให้เทวดามาฟังธรรมครับเทวดาต้องการการฟังธรรมต้องการการแสดงธรรมตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกหรือบทสวดมนต์ต่างๆเทวดาอยากฟังธรรมและที่ลงมาคือลงมาฟังธรรมไม่ได้มากินเครื่องเส้นเทวดาไม่ปรารถนาหัวหมูนะไก่ต้มไข่ต้มอะไรเนี่ยเทวดาเขามีทิพยวิมานทิพยสมบัติดีกว่ามนุษย์มากมายนักนะดังนั้นในภพของมนุษย์นั้นเมื่อเทวดามาจะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามนะเทวดาเขาจะยืนในส่วนยืนในที่อันควรส่วนข้างหนึ่งจะเป็นของพระศาสดาก็ได้จะเป็นของพระอรหันต์ก็ได้พระสงฆ์สาวกก็ได้หรือบัณฑิตนักปราชญ์เทวดาจะยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งจะยืนทั้งนั้นเลยไม่นั่งนะครับนะไม่นั่งทำไมไม่นั่งเขาไม่อยากมีสถานะเสมอกับมนุษย์เทวดาโดยปกติเมื่อเห็นมนุษย์แล้วเขาจะไม่อยากเข้าใกล้โดยเฉพาะมนุษย์ที่ไม่รักษาศีลกลิ่นของมนุษย์ที่ทุศีลไม่รักษาศีลเทวดาจะอยู่ห่างๆร้อยโยชน์ร้อยโยชน์เลยแต่ถ้ามนุษย์คนไหนรักษาศีลกลิ่นก็จะโอเคเทวดาก็จะอนุโมทนาบุญดังนั้นเทวดาต้องการสิ่งที่เทวดาต้องการคือต้องการการฟังธรรมนะธรรมะสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมะสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมะสวนกาโลอยัมพทันตาจงมาฟังการแสดงธรรมเถิดเชิญเทวดามาฟังธรรมดังนั้นเทวดาคือสหายของบุคคลผู้ประกอบบุญกุศลครับใครก็ตามที่ประกอบบุญกุศลด้วยการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิเจริญภาวนาจะเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาดีใจไหมฮะต้องดีใจได้แล้วนะอย่างน้อยเราน่าจะเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาดังนั้นเราคบเทวดาเป็นเพื่อนปฏิบัติตัวยังไงกับเทวดาครับเคารพได้ยกย่องได้ให้เกียรติได้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบารมีได้แต่ไม่ต้องยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งนะสิ่งที่เราจะพึ่งได้คือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และถ้าจะให้ดีทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพระรัตนตรัยภายในครับนั่นหมายความว่าทุกคนมีพระรัตนตรัยภายในให้เป็นที่พึ่งอยู่แล้วดังนั้นต้องปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและการปฏิบัติตัวเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในนั้นจะเป็นตั๋วใบสำคัญให้เราสามารถอยู่บนรถด่วนขบวนสุดท้ายที่มุ่งหน้าไปสู่ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งธรรมพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์และนี่ก็เป็นเรื่องราวของรถด่วนขบวนสุดท้ายคือถ้าคุณไม่อยากตกขบวนตกอะไรก็ไม่เจ็บถ้าตกขบวนเนาะ

รถด่วนขบวนสุดท้ายคือถ้าคุณไม่อยากตกขบวนตกอะไรก็ไม่เจ็บถ้าตกขบวนเนาะโอ้ไม่ทันแล้วอะรถด่วนวิ่งไปนู่นแล้วเป็นไงเอ่ย ไม่มีตั๋วขึ้นดังนั้นอยากมีตั๋วขึ้นก็ต้องประกอบบุญกิริยาวัตถุ10ประการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญภาวนาและทำตามหลักวิชาคนที่ขยันไม่ได้แปลว่าจะประสบความสำเร็จทุกคนเพราะบางคนขยันผิดวิธีต้องขยันมีศรัทธาและประกอบด้วยปัญญาด้วยคือทำตามหลักวิชาที่คุณครูแม่ใหญ่ให้ไว้ดังนั้นผู้ที่ฟังอยู่จะไม่พลาดการโดยสารรถด่วนขบวนสุดท้ายที่จะนำพาพวกเราไปสู่ที่สุดแห่งธรรมวันนี้พระอาจารย์ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาตรัสนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด

ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยก็เรื่องจะไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิแต่ไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกๆมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่น

ิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่ซัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซับซ้อนกันอยู่ภายในแล้วก็มีกายในกายซ้อนๆกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ้อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ้อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูล

ความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษคือเหลือแต่กายสามอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาทิพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากจากชีวิตในสังสารวัฏมีไปพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโตเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น

ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักกับที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งเสร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัย

็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: Krab.
1: เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้แต่งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มๆเบิกบานให้ใจใสๆแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสุภะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ

จะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้นะแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสๆเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ้อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันตั้งแต่กายลดละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมแสดงถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราดังนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากแค่เดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมา

ุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรากลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั้นที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาครั้งตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาครั้งสัมมาครั้งสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบา
สบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองแล้วแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้กล้ากล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้

นึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ย

สะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรคังปันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต